สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพลาะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio และ LINE ID FM 975ร้านข้าวต้ม1บาทกลางเวียงโดยเจ๊เหย่าต้นตำรับความอร่อยกว่า30ปีที่คุณไว้วางใจกับหลากหลายเมนูที่พร้อมเสิร์ฟทุกวัน 4:00 น.ถึงเที่ยงคืน2สาขาในโครงการ M Sport ใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่ Business Park หลัง Big C Extra เชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033

0: ยำปูม้าเจ็ดยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศโกลทาเวลที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
4: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับหนึ่งทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกลได้มากกว่าต้องโกลทาเวลจาก True Dtac
5: You by True ซิมและแพ็คของคนเจนใหม่เติมเงินและรายเดือน
6: เล่นกับ You โซเชียลเกมไม่อั้นเน็ตแรงเต็มสปีดเรียนกับ You ฟรีคอร์ส AI จาก Google Gemini
7: กินกับ You แจกส่วนลดจุกๆ Now let me see you go
6: all rock and rollแค่มีอยู่
8: อยากทำอะไรก็เลือกได้ตามใจ
6: whatever you want ทูจัดให้
7: you by two
6: แพ็คคุ้มเน็ตแรงสิทธิพิเศษจัดเต็ม
7: อยู่กับ you ดีกว่า
5: ซิมและแพ็คของคนเจนใหม
9: ่ติดสปีด 5G ไปกับ True Dtac เมื่อรวมกันก็ให้สัญญาณที่เร็วแรงกว่าครอบคลุมมากกว่าชีวิตพุ่งไปข้างหน้าด้วยสัญญาณครอบคลุมมากถึง 99% ของประชากรครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน77จังหวัดทั่วไทยเชื่อมต่อง่ายแรงเต็มสปีดพร้อมบริการ Wi-Fi กว่า 140,000 จุดเพิ่มศักยภาพ 5G ให้ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะอัพโหลดหรือดาวน์โหลดก็ทำได้ทะลุทะลวงไร้ขีดจำกัดเร็วแรงได้ทันใจหรือจะอัปเดตความบันเทิงได้ทุกเรื่องอินเทรนด์ได้ไม่มีสะดุดเปลี่ยนมาใช้มือถือ 5G กับ True Dtac มีให้เลือกหลากหลายแบรนด์ดังอีกเพียบเราจะไม่หยุดสร้างเทคโนโลยี 5G ให้เป็นที่หนึ่งในการสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้น True Dtac 5G ที่หนึ่งเครือข่าย 5G อัจฉริยะเน็ตเร็วแรงทั่วไทย
10: คลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook975 BP Radio

สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของภาคบ่ายกับ DJ วินดิจิทัลนะครับที่ BP Radio นะครับบ่ายนี้เจอกันนะครับตรงกับวันที่6นะฮะวันนี้วันที่6เดือนสิงหาคมนะครับ2569นะจ๊ะมาทักทายมาเซฮายกันได้เลยในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้เลยนะครับเป็นไงบ้างวันนี้แต่ละพื้นที่อากาศร้อนอากาศเย็นไหมมีฟ้าฝนตกหรือเปล่านะครับหรือว่าอากาศร้อนนะบอกกล่าวกันได้กันละกันครับ

รายงานบรรยากาศเข้ามากันแล้วกันนะครับอยากทราบว่าแต่ละพื้นที่สภาพอากาศนั้นเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ตรงกับวันที่6แล้ววันพฤหัสบดีแล้วนะครับเวลาไวเหมือนกันเลยนะครับมาทักทายช่วงเวลาของบ่ายนี้ครับอยู่กับ True Detect เช่นเคยนะฮะให้การดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนช่วงนี้กับ True Detect นะครับร้านยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่นะครับร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำครับร้านยำที่มีมากกว่ายำนะครับรวมไปถึงร้านเจยาวด้วยนะฮะร้านเจยาวข้าวต้ม1บาทด้วยเติมเต็มความอร่อยทุกวันที่ร้านจะยาวกันได้เลยนะฮะทั้ง2สาขาพร้อมดูแลคุณนะสาขาแยกหลุยส์สังกำแพงครับแล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่นะครับใกล้จุดไหนสาขาไหนก็แวะเวียนไปใช้บริการกันได้เลยครับ

าแล้วฝากสปอนเซอร์จะดีเดี๋ยวเรามาทักทายแฟนรายการกันดีกว่าบ่ายนี้ใครเซฮายมาบ้างแล้วนะฮะสำหรับวันนี้บ่ายๆร้อนๆกันนะครับสวัสดีทักทายทางแชทพี่ออโต้นะฮะทักมาในไลน์กลุ่มพี่ออโต้ชิโกโลเดียวเหรอฮะทักทายพี่ออโต้เลยกันละกันนะครับเซฮายพี่อู๋บางใหญ่นะครับขอเพลงคนแรกของพี่เจมเรืองศักดิ์กันละกันฮะเพราะเธอคือคนแรกเนาะที่ฉันจะให้ความรักนะครับพี่ทองบารายงานตัวครับดีเจวินวันนี้ขอเพลง1เจ็บนี้ใช้นี่เธอเวอร์ชั่น AI นะครับ1เจ็บนี้ใช้นี่เธอเวอร์ชั่น AI นะฮะมาร์คคุงเซฮายช่วงบ่ายครับพี่วินทักทายตอนบ่ายเช่นเคยนะครับบ่ายนี้ขอเพลงเรียนผูกไม่เรียนแก้นะครับรักแท้แพ้ไม่รักของเล้าลมก็แล้วกันได้เลยเดี๋ยวเปิดให้นะครับพี่หอสุพรรณสุรัตน์ขอบคุณพี่หอด้วยเมื่อเช้าก็ว่าใครฝากโดเนทมานะครับฝากโดเนทมาให้นะครับเซฮายครับดีเจวินขอเพลงรอยยิ้มนักสู้ของพี่เสกนะฮะขอบคุณมากเลยนะใครจะฝากโดเนทก็สามารถโดเนทได้นะฮะนะผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลยมาเร็วๆโดเนทบัญชีพร้อมเพย์นะเลขบัญชีก็คือเบอร์นี้แหละนะฮะ0840456862นะครับ0840456862นะครับโดเนทผ่านบัญชีพร้อมเพย์มาได้เลยนะครับก็เป็นค่าไฟนะค่าไฟช่อง BP Radio ค่าไฟค่าเน็ตที่เราจัดรายการนั่นแหละจะได้มีเพลงมีรายการดีๆนะฮะให้คุณผู้ฟังตลอดทั้งวันนะฮะโดเนทบัญชีพร้อมเพย์ครับ0840456862 0840456862นะครับชื่อบัญชีคือธันวาชื่อดีเจวินเองนะครับหรือจะเป็นในส่วนของบัญชี TrueMoney ก็ได้ TrueMoney Wallet ก็เบอร์เดียวกันนี่แหละนะฮะ0840456862นะจ๊ะฝากได้เลยครับพี่เฟิร์สบอกว่าขอวันนี้ขอถอนตัวของหนุ่มเสียแล้วก็ถอนตัวของเบิร์ดกับฮาร์ดด้วยนะฮะชอบเบิร์ดกับฮาร์ดนะได้แต่ถอนตัวนะพี่ธงชัยสิงห์บุรีวะดีเจครับฝนตกจ้านะฮะทักทายช่วงบ่ายแฟนรายการด้วยนะฮะขอเพลงแบร์เบอร์หน่อยครับอากาศเย็นๆเลยที่โรงงานที่ทำงานอยู่พี่ธงชัยส่งภาพมานะฮะช่ำๆพี่พี่ดีพลังกูลนะครับจากลำปางครับทักทายช่วงพักบ่ายนะขอเพลงเมื่อรักฉันเกิดครับบางโตสิริปูนะฮะพี่นี่บอกว่าลำปางฝนก็ตกหยุดๆครับดีเจแต่อากาศร้อนอบอ้าวนะให้ดีเจอ่านข่าวฮารุนโซโล่ด้วยนะครับข่าวว่าหัวใจล้มเหลวแล้วฮะได้เดี๋ยวสักครู่ดีเจเช็คข้อมูลให้นะฮะเขาว่าหัวใจล้มเหลวอ่ะโอ้เดี๋ยวเราเช็คข่าวก่อนเนาะพี่โอนะฮะดีเจวินครับขอเพลงเทน้ำบนกองทรายนะครับของโบสุริตาลีติกุลฮะกับเพลงไม่เปลี่ยนใจเธอของเดียวดีทูบีโอ้ยเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานเลยพี่ชาดีแดชแชทชาดีแดชแชทใช่ไหมเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับทันทามีช่วงบ่ายนะจ๊ะขอเพลงเพียงพอนะฮะโปรโตฟิชชิ่งกับอีกหนึ่งศิลปินนะครับนะฮะอ่านว่าอะไรอ่ะมาลี่สโนว์เหรอ นะครับเดี๋ยวหาให้ฟังกันละกันนะสำหรับเพลงที่ฝากมานะครับพี่จำรัดสวัสดีครับทักทายช่วงบ่ายแล้วก็พี่ต๋องด้วยนะครับขอเพลงรอของสล็อตแมชชีนเข้ามาด้วยนะครับพี่ช่วยสมนึกจากพังงาครับบอกว่าสวัสดีครับหยุดงานมาก่อนนะครับร้อนมากๆเลยนะฮะหยุดงานทำงานฟังเพลงไปด้วยอาจจะได้ไม่เหงากันนะครับพี่หมูส่งบรรยากาศบอกว่าดีเจครับไปเที่ยวหนองคายกันครับโอ้บรรยากาศดีมากๆเลยนะพี่หมูนะฮะไปเที่ยวหนองคายนะฮะส่งบรรยากาศมาในไลน์กลุ่มให้ดูด้วยนะครับไปเที่ยวไหนก็ส่งบรรยากาศมานะฮะเอามาแชร์ให้เราได้เห็นได้ฟังได้ยินกันได้ดูกันด้วยนะครับพี่ข้าวเปล่าต้มจืดสวัสดีครับทักทายช่วงบ่ายครับดีเจนะฮะแล้วก็พี่บอลนะบอกว่าพรุ่งนี้กลับไทยแล้วครับดีใจมากเลยขอเพลงดูโง่ๆของพี่เสือด้วยนะฮะได้เลยพี่บอล นี่น่าจะอยู่สวิตเซอร์แลนด์มาน่าจะกี่เดือนพี่กี่เดือนแล้วฮะ3เดือนเหรอครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะอาจจะ3เดือนหรือเปล่านะฮะพี่บอล นะครับจำไม่ได้แล้วแต่หลายเดือนแน่นอนนะฮะสวัสดีก้อยด้วยกันละกันก้อยขอเพลงมาแล้วก้อยนี่กับจูนอย่างเดียวนะไม่เคยคุยเรื่องอื่นเลยนะฮะขอเพลงเป็นเพื่อนเธอไม่ได้จริงๆนะฮะโคเวอร์เวอร์ชันของขนมจีนเข้ามาด้วยนะฮะนะครับพี่สติกเกอร์คิงดอมนะครับสวัสดีครับดีเจวินวันนี้ขอเพลงผวังจิตของปรางทิพย์ด้วยครับได้ครับผวังจิตนะฮะพี่ต้นคงบ่าวลำพูนวันนี้ไม่ขอเพลงแต่ว่าขอสักแก้วครับเย็นๆนะฮะช้างสิงห์ลีโอพี่ฮะพี่หอสุพรรณบอกว่าดีเจครับขอข่าวที่เสือทำร้ายเจ้าที่ห้วยขาแข้งด้วยครับใช่ๆเมื่อวานนี่ออกข่าวมาละว่าจะเล่าเมื่อวานละแต่ว่ามันไม่มีเวลาโมแต่คุยหลายเรื่องนะครับเนาะพี่บอลว่าอยู่3เดือนครับดีเจเห็นไหมดีเจเราถูกอยู่3เดือนนะครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวนั้นได้ดูก่อนนะอ่ะมาอยากฟังพี่ไหนขอมาได้นะฮะพฤศจิกามีไร่มีนาขอบคุณพี่
โอ้ด้วยกันและกันฝากโดเนทให้ได้เจวินมานะครับเลขสวยอีกละมกราพฤษภามีนามกรากุมภามีนามีนาเมษานะขอบคุณมากมาที่ฝากโดเนทมานะครับในช่วงเวลาบ่ายนี้นะจ๊ะนะฮะพี่โอมาช้าส่งภาพเหมียวแมวสไปเดอร์แมนมานะฮะช่วงนี้หลายๆคนเอาภาพตัวเองไปทำ AI เยอะมากเลยAI เนาะหันดารินดายังทำเลยคิดดูสินะอยากฟังเดี๋ยวเอาเพลงเบาๆก่อนไหมเทน้ำบนกองทรายเหรอฮะมันก็เหือดแห้งหายไปหมดเลยพี่ฮะเขาเปรียบเปรยไงเพลงสมัยก่อนเขาใช้วิธีการเปรียบเปรยเปรียบเปรยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเนาะพี่เดียวสุสมุทรสาครสวัสดีครับวันนี้ขอเพลงฉันยังเหมือนเดิมของปิงปองศิรศักดิ์อิทธิพลพาณิชย์ด้วยเลยกันนะฮะปิงปองปิงปองสแกวันยงจะยุทธนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังรายการที่ฝากไว้นะครับเดี๋ยวขอไล่ตั้งเพลงกันก่อนละกันสำหรับบ่ายนี้ทักทายกันได้เรื่อยๆผ่านทางแชททาง Facebook แล้วก็ทาง LINE ได้เลยครับ Facebook BP Radio นะครับเสิร์ชค้นหาได้เลย BP Radio ตัว B ตัว P ภาษาอังกฤษนะตัว B ตัว P เว้นวรรค Radio ครับ R A D I O Facebook BP Radio ครับส่วน LINE ก็ค้นหาได้ที่ ID LINE FM 975ครับตัว F ตัว M เลข9เลข7เลข5ครับ

าบอกว่าเหมือนกับการเทน้ำลงบนกองทรายเทลงไปเลยเทไปเท่าไหร่มันก็ยังคงมันก็เหมือนมันก็ยังมันก็เหือแห้งเหือดหายไปใช่ไหมฮะมันก็แห้งเหือดหายไปไร้ประโยชน์ถ้าเป็นภาษาอีกสำนวนก็คือเหมือนกับตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเนาะนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันในชั่วโมงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเจ๊ขอไล่ตั้งเพลงกันก่อนนะขอไล่ตั้งเพลงก่อนวันนี้ที่คุณผู้ฟังส่งมานะครับ

วันนี้คุณผู้ฟังฟังทางบ้านเสียงดีเจเปลี่ยนไปไหมเสียงหมายถึงว่าเสียงระบบเสียงเปลี่ยนไปไหมฮะหรือว่ามันเสียงมันเปลี่ยนไปไหมอันนี้ใช้คอมพิวเตอร์สำรองในการที่จะส่งสัญญาณอยู่นะครับพอดีว่าไอ้ตัวหลักกำลังเซตอัพมันเมื่อคืนประมาณสัก4 ทุ่มมั้งคอมพิวเตอร์ขัดข้องคุณผู้ฟังดับเลยเปิดไม่ติดเลยนะฮะคุณผู้ฟังบอกว่าเฮ้ยดีเจครับกำลังฟังเพลงเพลินๆอยู่และการดับไปฮะ BPDO ดับไปเลยวนในแอปอยู่นะฮะหลายรอบทีเดียวนะช่วง4 ทุ่มเมื่อคืนนี้นะฮะกว่าจะกู้กลับมาก็ประมาณ4 ทุ่มครึ่งนะตอนนี้ใช้คอมพิวเตอร์สำรองอยู่เสียงเปลี่ยนใช่ไหมอะไรเหมือนแอปมาจัดนี่คืออะไรครับใช่แล้วก็อันนี้ใช้ตัวสำรองอยู่นะฮะเดี๋ยวอาจจะวันต่อไปเนาะอาจเสียงก็จะกลับมาเหมือนเดิมเพราะว่าไอ้ระบบเสียงมันจะใช้คนละตัวกันนะฮะเสียงอันนี้จะดังแรงกว่าแต่ว่ามันจะไม่ละมุนมันจะไม่กระจ่างใสมันจะไม่ปิ้งปังมันจะไม่ใสมันจะไม่กังวานถ้าอีกตัวหนึ่งแต่นี่จะตัวนี้จะแรงกว่าดังแรงดังชัดกว่านะฮะนะครับก็ดังคนละแบบเนาะเข้าสู่ชั่วโมงนี้นะครับนะฮะอ๋อเสียงมันอู้อี้ใช่ไหมมันไม่เหมือนเดิมใช่ไหมฟังออกนะก้อยฟังออกนะพี่ทองเบาวันนี้ว่าดีเจไม่สบายใช่ไหมพี่เดียวว่าเปลี่ยนครับก็ว่าผมนึกว่าเครื่องเสียงผมพังใช่ไหมแบบในเดียวกันระหว่างแบบนี้ก็แบบเดิมแล้วเอาแบบเดิมแบบถ้าแบบเดิมนี่เดี๋ยวขอแก้ไขก่อนนะเพราะว่าไอตัวปรับเสียงโปรเซสเซอร์ตอนนั้นเนี่ยมันต้องตั้งค่าใหม่อีกทีนึงนะครับเนาะวันนี้เสียงไม่ใสเสียงอ้วนๆเสียงอ้วนๆเห็นไหมมีคนสังเกตออกนะฮะมีคนสังเกตออกว่าเสียงอ้วนๆดูแบบทุ้มๆใช่ไหมฮะดูทุ้มๆดูอึมๆอยู่ในคอแบบโอ่งมังกรนี่นะฮะ นะครับนะฮะสวัสดีพี่ช่างบอยนะครับพี่กระปอมกระปอมบอกว่าไม่ใช่พี่กระปอมกระปอมนนทบุรีบอกว่าดีเจคานึกว่าดีเจไม่สบายเห็นปะมีคนสังเกตนะฮะว่าเสียงเปลี่ยนไปเสียงเหมือนเดิมนะครับแต่ระบบเครื่องเสียงมันเปลี่ยนเฉยๆนะฮะแต่บางคนก็ชอบเสียงแบบนี้นะงงมันยังพี่เลิฟชอบเสียงแบบนี้ว่ะอยู่ที่เครื่องเสียงที่ฟังด้วยนะฮะก็ว่าขอเสียงแบบเดิมค่ะดีเจขาเพียกว่าดีใจครับร้อนแบบเดิมโซเดียมพระสัปดีสีส้มครับนะเซลฟี่มาให้ดูกับบรรยากาศท้องฟ้าร้อนๆๆนะครับที่สตูลนะครับนะพี่ลงเล็งบอกว่าเสียงแบบเดิมเพราะกว่าเห็นไหมเดี๋ยวรอก่อนนะฮะเดี๋ยวจะขอเซตค่าคอมพิวเตอร์ก่อนเพราะว่าพอดีลงวินโดว์ใหม่เมื่อคืนเนี่ยฟังทำไม่หลับไม่นอนนะนั่งลงวินโดว์คอมพิวเตอร์ที่ห้องจัดรายการต้องลงโปรแกรมใหม่เพราะคอมพิวเตอร์มันค้างนะแล้วก็เดี๋ยวรอให้มันทุกอย่างมันเข้าที่ก่อนจะได้กลับมาเหมือนเดิมนะครับเนาะเสียงเก่านุ่มกังวานอลังการยิ่งใหญ่ครับดีเจอันนี้พี่เดียวบอกเอาไว้นะมีคนสังเกตอ่ะนึกว่าไม่มีใครสังเกตระบบเสียงนะฮะพี่อ้อยว่าเสียงทุ้มไม่เหมือนเดิมนะฮะถ้าไม่บอกไม่รู้แหละนะฮะส่วนมากผู้หญิงจะไม่ค่อยสังเกตผู้หญิงนะขนาดพี่อ้อยนะดีเจมาจัดรายการบ่าย 2ยังมาบ่าย 3เลยนะฮะคือเป็นคนที่ไม่มึงนะฮะไม่มึงภาษาเหนือเรียกไม่มึงนะฮะเพิ่งฮุกคิงน้ำปิงพอแห้งเลยนะฮะพี่เอกนักเรียนว่าสวัสดีครับท่านไทยพี่วิลและทีมงานด้วยวันนี้ขอเพลงยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บนะครับยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บเข้ามาด้วยนะครับพี่วดีพรางกูลใช่ครับเสียงมันอยู่ในองค์มังกรนะฮะองค์มังกรเหรอฮะแหมเสียงอบอุ่นดีครับขอเพลงสุดที่รักของออดี้นะครับพี่บอยวันนี้ใจครับช่างฟอร์ดมาด้าส่งรายงานตัวครับส่งบรรยากาศมาที่อู่นะวันนี้ทำงานกันอยู่กับทีมงานนะฮะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่กำลังทำอะไรอยู่ฮะเดี๋ยวขอซูมดูรูปก่อนนะฮะนี่กำลังก้มๆมีเงยอยู่ทำอะไรสักอย่างอยู่นะฮะเกี่ยวกับในอู่รถนะเนาะนะฮะทักทายทีมงานได้กันแล้วกันที่กำลังทำงานอยู่เปิดพัดลมแรงๆนะพี่พนักงานร้อนนะฮะเปิดพัดลมแรงๆพัดเข้าไปจะได้เย็นๆช่ำๆนะฮะเพิ่มเสียงแหลมนิดนึงเพิ่มเสียงใสๆนะถ้ามีความซับซับหน่อยมันจะได้เพลาะๆหน่อยนะฮะพี่ต้นคงบอกว่าดีเจวินเสียงขำเล่าหรือเปล่าครับแหมว่าให้เขาอีหนาวเป็นเองพี่ต้นตัวเองละขำเล่าอ่ะขำเล่าแปลว่าเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยกลางเรียกว่าอะไรครับดื่มเหล้าเยอะๆแล้วก็อีกวันหนึ่งแบบไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยนั่นแหละขอเพลงสัญญาหน้าฝนนะฮะยายหอยทอดนะฮะอย่าฟังของคาราบาวนะฮะรอก่อนนะฮะยายหอยทอดนะฮะพี่มาโนว่าเสียงไม่ค่อยสดเหมือนเดิมครับมันแห้งๆแหบๆใช่ไหมเห็นไหมเกาะว่ากันไปนะฮะฟังแบบนี้ไปก่อนก็แล้วกันนะจ๊ะเมื่อวานจัดสถานที่กิจกรรมกีฬาอนุบาลครับเลยไม่ได้มาฟังอ๋อเสียงนี้ผมชอบนุ่มฟังนุ่มชวนฝันดีฮะเห็นไหมแต่ละคนชอบเสียงไม่เหมือนกันนะบางคนชอบแบบนี้ชอบแบบหนาๆอ้วนๆแบบนี้ดูแบบเต็มเสียงดูแรงดีนะฮะบางคนชอบแบบเดิมดูนุ่มละมุนไม่รู้สินะฮะ
พี่อ้อยว่าเปิดก็ฮู้แล้วว่าเปลี่ยนอ๋อแล้วฮะนะครับเนี่ยเสียงแบบเดิมละมุนกว่าครับนี่พี่ตัวเล็กหางสัตว์บอกเอาไว้นะครับเสียงแบบเดิมละมุนกว่าครับเสียงแบบนี้มันแห้งไปดิเจก็ว่ามันก็มันแห้งไปมันดูแห้งมันดูแบบไม่ปรุงแต่งเนาะเออนะฮะนะครับมาร์คคุณบอกว่าเสียงนี้ก็ฟังพอได้ครับพี่วินถึงแม้มันจะไม่ละมุนเท่าเมื่อวานคือเสียงนี้จะเป็นเสียงเดียวกับ YouTube มาคุงจะเป็นเสียงแบบเดียวกับ YouTube เลยพอดีเจตั้งแบบนี้ YouTube ไม่ตั้งมันละมุนนะครับพี่เพชรว่าทักทายตอนบ่ายครับดีเจวินดีเจทันสวัสดีนะครับข้อความมากันมากมายนะครับทักทายพี่หมูด้วยกันละกันพี่หมูเป็นไงบ้างไปเที่ยวต่างประเทศเมื่อกี้ส่งคลิปมาให้ดูไปเที่ยวไหนบ้างเอ่ยนะเล่ามาให้ฟังด้วยนะฮะหอยทอดว่าเสียงเบ็ดหนักมากเลยนะฮะเบ็ดหนักเหรอฮะอ๋อเบ็ดหนักนะครับนะครับพี่ต้นคงว่านึกว่าหูฟังผมเสียงมันแตกนิดนึงฮะแตกนิดนึงแล้วกันถ้าดีเจแหกปากดังเสียงอาจจะแตกหน่อยนะครับนะฮะพี่หอว่าเมาค้างหรือว่าแหงอ๋อใช้คำว่าแหงเขาเรียกว่าแหงลืมไปแหงนะมาฟังเพลงต่อดีกว่าช่วงนี้เดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะฮะดีเจขอไล่ตั้งเพลงก่อนวันนี้เข้ามากันหลายเพลงทีเดียวนะครับกมลวันว่ามิงค่ะนึกว่าจัดรายการนอกสถานที่อ๋อนึกว่าจัดรายการนอกสถานที่ไม่ได้จัดในห้องจัดรายการนะครับมึงไม่ตันมึงไม่ทันมึงมึงไม่ใช่มิงมึงนะเอาละครับมาทักทายกันช่วงนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวจะไล่ตั้งเพลงก่อนมาที่คุณผู้ฟังทักทายมากันหลายเพลงเดี๋ยวค่อยหาข่าวมาเล่ากันเนาะหลายๆประเด็นที่น่าสนใจนะครับนะจากคนที่เคยมีใจกันอยู่มาฟังเพลงกันต่อเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันนะครับนะฮะทักทายสาวดื้อนครปฐมด้วยกันนะฮะดื้อปิ๊กมาแล้วโปเต้ไม่ทักเดี๋ยวว่าแอบหลับอีกแหมดื้อนี่เขาพยายามจะขอเล่านะครับจากพี่เสกได้หลายวันแล้วพี่เสกก็ไม่ยอมส่งให้สักทีพี่เสกเฮลอนนี่เห็นอย่างนี้เขาเป็นคนขี้เหนียวนะจะบอกให้ฟังนะเป็นเขาอยู่คอนโดอยู่ที่บ้านที่คอนโดนะฮะแล้วก็ข้างล่างชั้นล่างนะเปิดเป็นร้านเหล้าเล็กๆบาร์เล็กๆเนี่ยฮะเออแล้วก็เขาจะซื้อเหล้ามาไว้เยอะล่าสุดซื้อเหล้าเบลนด์285มาไว้หลายลังทีเดียวแล้วก็ปรากฏว่าขายไม่ออกคนไปกินยี่ห้ออื่นแทนนะฮะวันนั้นพูดออกรายการไปมาโทรศัพท์มาหน้าใหม่ดื้อก็บอกว่างั้นหนูขอได้ไหมคะส่งโลเคชั่นมาสิคะเดี๋ยวนุ่งสั้นๆไปหาเงี้ยนะฮะโอ้พี่เสกร่อนหูพึงนะฮะรีบมาเร็วๆรีบมาหาอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะดื้อก็แซวนะแซวเล่นๆนะฮะมีคนถามว่าทำไมเหล้าเบลนด์285นี่คนไม่ค่อยกินกันเขาบอกมันมีกลิ่นเหม็นไม่ไหม้เวลากินแล้วมันแห้งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มีคนบอกหลายแบบนะฮะไอ้ดีเจก็ไม่ใช่คอเหล้าก็ไม่รู้เนาะนะฮะ สวัสดีมิ้นกันละกันนะจ๊ะทักทายอันนี้มิ้นไหนเอ่ยเพิ่งแอดมาใหม่นะฮะมินเหรอฮะมินเนาะมินอามินอะไรอ่ะคุณแม่พี่วันเสาร์น้องเหนือทักทายด้วยกันละกันนะจ๊ะฟังอยู่จังหวัดไหนเอ่ยฮะมินนะครับขอเพลงไม่สำคัญออดี้วันนี้วันคล้ายวันเกิดผมเองครับดีเจอวยพรวันเกิดให้ด้วย6สิงหาคม21ปี48เดือนบริบูรณ์ครับเดี๋ยว21ปีตรงไหนก่อนดูหน้านี่เลยแล้วนะพี่นะเดี๋ยวแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้นะครับสักครู่นะอ๋อมินอยู่เชียงคานนะจ๊ะจังหวัดเลยใช่ไหมครับทักทายสาวมินจากเชียงคานจากเมืองเลยด้วยเป็นไงบ้างร้อนไหมวันนี้ที่เมืองเลยร้อนเนาะหลายคนฟังมานานแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ทักทายกันสักทีว่างๆก็กดไลน์เข้ามาทักทายกันได้เลยกันละกันครับนะ

ต้องเจอกับสายตาที่เย็นชากันอยู่นะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่ายิ่งกล้ายิ่งเจ็บครับงานจากอินคานะครับนะฝากมาในช่วงเวลานี้ก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันครับเดี๋ยวฟังเพลงก่อนเนาะเดี๋ยวจะขอไล่ตั้งเพลงก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเนาะบ่าย 2:12 นกับวันที่อากาศร้อนๆบ่ายนี้แต่บางที่ก็มีฝนฟ้าตกลงมานะมาฟังเพลงก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับ

เพียงเธออยู่นะครับไม่รักก็ไม่สำคัญนะครับนี่คือเพลงของออดี้ที่ฝากไว้ด้วยกันละกันครับฝากแฮปปี้เดย์นะครับให้กับในส่วนของคุณพี่ที่ฝากไว้ด้วยละกันเนาะนั่นก็คือพี่จุ้ยสมนึกจากพังงาเลยกันละกันนะฮะขอมีความสุขมากมายพี่จุ้ยสมนึกนี่แฟนรายการประจำเลยนะฮะแหมเป็นหนุ่มคล้ายๆหนุ่มเล็กเก้คุณฟังเคยเห็นเล็กเก้ไหมที่เขาร้องเพลงแร่แร่ที่เขาร้องเพลงนั้นน่ะดูโทรทัศน์อะภาพล่าสุดที่ใส่แว่นดำส่งมาเนี่ยเล็กเก้มากเลยนะฮะเหมือนมากเลยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยกันนะสำหรับพี่จุ้ยสมนึกกันละกันครับ6 สิงหาครับ

ายพี่จุ้ยมีความสุขมากมายนะครับในวันเกิดในปีนี้นะครับสุขภาพแข็งแรงฟังเพลงกับ BP ไปนานๆละกันนะครับแล้วก็คนท่านอื่นๆด้วยนะครับที่มีวันคล้ายวันเกิดในช่วงของสัปดาห์นี้ด้วยกันละกันพรุ่งนี้ไง7สิงหาวันเกิดพี่เสกโลโซอ่ะใช่ไหมฮะ7สิงหาวันเกิดเสกโลโซพรุ่งนี้ดูซิว่าจะมีอะไรพิเศษหรือเปล่านะนะฮะเดี๋ยวขอเปิดเพลงกันก่อนสบายๆกันไปเดี๋ยวขอตั้งเพลงก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันมินบอกว่าดีเจขาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อค่ะเนื้อตุ๋นนะฮะวันนี้ขอเพลงของ F4 มาแล้วก็เปิดเพลงในร้านให้กับลูกค้าฟังด้วยนะฮะฝากทักทายลูกค้าในร้านนะฮะสำหรับในส่วนของร้านของมินนะฮะที่เชียงคานจังหวัดเลยทักทายเข้ามานะครับลงมาเซย์ไฮกันช่วงนี้บ่าย 2:19 นครับผู้ฟัง

พลงนี้จาก Secret Animal นะครับที่ขอไปด้วยชื่อเพลงว่าจนวันสุดท้ายเดี๋ยวเราฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับเราจะฟังเพลงกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวหาข่าวมาสนทนากันเพลงคนแรกจากเจมส์เรืองศักดิ์ครับ

0: หลายคนมักจะจำคนแรกไว้ได้ใช่ไหมเพราะคนแรกคือคนสำคัญคนแรกคือคนที่เคยจดจำในช่วงเวลาดีๆซึ่งกันและกันเอาไว้เพราะฉะนั้นคนแรกก็จะเป็นคนที่จดจำแล้วก็เขาเรียกว่าสิ่งดีๆที่เคยมีร่วมกันเอาไว้คนแรกพี่เจมส์นนท์ศักดิ์แล้วคุณฟังแล้วฮะจำคนแรกซึ่งกันและกันคนแรกที่ได้พูดคุยได้รู้จักกันได้หรือเปล่า
1: ขาดเธอไปฉันเหงาและเดียวดายตลอดมาได้แต่หวัง
0: ส่งมาก็เปิดให้ฟังกันแล้วกันนะครับในช่วงเวลาของภาคบ่ายโมงตรงนี้บ่ายสองกว่านะฮะตอนนี้กำลังไล่ตั้งคิวเพลงกันอยู่เนาะเดี๋ยวค่อยหาข่าวมาคุยกันเนาะฟังเพลงกันไปสบายๆมาถึงเพลงของเสือธนพลดีกว่าที่ขอไว้ครับชื่อเพลงว่าดูโง่ๆนะครับที่ฝากไว้ส่งให้ฟังแล้วกันในช่วงเวลานี้นะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังกันแล้วกันนะครับในช่วงเวลาของภาคบ่ายโมงตรงนี้บ่ายสองกว่านะฮะตอนนี้กำลังไล่ตั้งคิวเพลงกันอยู่เนาะเดี๋ยวค่อยหาข่าวมาคุยกันเนาะฟังเพลงกันไปสบายๆมาถึงเพลงของเสือธนพลดีกว่าที่ขอไว้ครับชื่อเพลงว่าดูโง่ๆนะครับที่ฝากไว้

ชื่อเพลงว่าดูโง่โง่ครับเพลงนี้จากพี่เสือธนพลอินทรีย์ด้วยที่ฝากไว้นะครับดูโง่โง่แปลว่าอะไรดูโง่โง่นะดูถูกนี่แหละฮะดูถูกดูแคลนนี่เหรอนะครับหนึ่งเพลงดังในตำนานที่หลายๆคนรู้จักดีสำหรับเพลงของพี่เสือธนพลด้วยนะครับ

แล้วละครับส่งเพลงมาช่วงเวลานี้กับเพลงที่คุณฟังอยากฟังกันนะครับเดี๋ยวเสิร์ฟเพลงพร้อยฟังกันเนาะนะจะขับรถเดินทางกันอยู่หลายๆเส้นทางก็ทักทายกันได้กันละกันนะครับเนาะลุงแป๊ะวันนี้เจอครับเห็นข่าวว่าที่เชียงใหม่เนี่ยวันนี้เขามีงานด้วยนี่ใช่ไหมเสียงที่จะแตกไหมแตกบอกได้นะฮะกำลังไล่ปรับๆอยู่ให้มันพอได้ก่อนเนาะเอาชั่วคราวไปก่อนละกันนะครับนะที่เชียงใหม่มีการแข่งขันวอลเลย์บอลนะฮะมีข่าวว่าวันนี้เขาเปิดก็เรียกว่าอะไรนะเขาเปิดให้มีการซื้อบัตรตั้งแต่เช้านะที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีโอ้โหคนเยอะมากๆเลยคุณฟังฮะคนเยอะมากนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าจำหน่ายเท่าไหร่นะ 6,000 ใบมั้งนะฮะมีคนมารอตั้งแต่

0: ที่2ที่3คุณฟังที่สนามเชียงใหม่700ปีฮะ
1: เออแล้วก็เห็นว่าล่าสุดนี้เขาเรียกว่าไงนะเหมือนกับประมาณว่าตั๋วนะครับบัตรตั๋วบัตรที่เขาซื้อนะเขาเอาไปขายต่อจากราคาแค่หลักร้อยนะพุ่งทะยานไปถึง 2,000 ทีเดียวหลักหลายพันเลยโอ้โหอย่างนั้นทีเดียวนะฮะ

ชียงใหม่มีการจัดกิจกรรมเจ้าภาพการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรายการใหญ่นะครับเขาชื่อว่า BYD DMI CV Cup นะฮะ2026สนามที่2นะฮะวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้นะครับที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีโดยมี4ชาติอาเซียนมาร่วมไม่ว่าจะเป็นไทยอินโดนีเซียนะครับเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์ครับโดยการแข่งขันโดยสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับร่วมกับอบจ.เชียงใหม่นะครับถ่ายทอดสดทางช่องวัน31ด้วยวันที่7สิงหาพรุ่งนี้นะครับก็จะมีไทยพบอินโดนีเซียไม่ใช่สิอินเดียพบเวียดนามนะครับฟิลิปปินส์พบไทยพรุ่งนี้นะแล้วก็มีเวียดนามพบฟิลิปปินส์มีไทยพบอินโดนะฮะช่วงเวลาประมาณบ่ายโมง4โมงเย็นนะฮะฟิลิปปินส์อินโดเวียดนามไทยนะฮะ3วันนะฮะก็ลองดูถ่ายทอดสดได้กันเลยนะใครที่เป็น FC วอลเลย์บอลทั้งหลายนะฮะนี่ลุงแป๊บบอกว่าเป็นอีกคนหนึ่งเหมือนกันที่ติดตามกีฬาวอลเลย์บอล

สุนทรวัฒน์ดีเจครับผมต้องจูนเสียงเลยทีเดียวนะครับเพราะเสียงดีเจเปลี่ยนไปอดทนก่อนเดี๋ยวเราให้มันไอคอมพิวเตอร์นั้นมันเปิดได้ก่อนเดี๋ยวจะได้ปรับเสียงให้นะครับนะเสียงอาจจะไม่เหมือนเดิมนะฮะคุณผู้ฟังนะฮะพี่พิกบอกว่าดีเจครับตอนนี้สระแก้วตอนนี้ที่บ้านที่อยู่นะครับบรรยากาศฝนตกยังไม่ตกสิแต่ตลาดเย็นเริ่มแล้วแต่ฝนยังไม่ตกนะพี่น้องอย่าตกเลยเดี๋ยวแม่ค้าจะขายของไม่ได้พี่พิกอยู่ที่จังหวัดสระแก้วนะครับส่งบรรยากาศมาให้ดูนะจ๊ะนะพี่เดียววันนี้จ้ะครับนาฬิกาบัตรขายหมดเกลี้ยงครับ1นาทีบัตรขายหมดเกลี้ยงครับกดยังไงให้ทันก่อนนะฮะแต่เห็นว่าเขาไปขายอันนี้นะที่หน้างานนะเขาขายหน้างานนะหมายถึงว่าเขาไปขายบัตรหน้างานเลยแต่ถ้าออนไลน์นี่น่าจะไม่ไหวมันจะแย่งกันกดกันมันจะไม่ทันไงมันต้องขายแบบว่าโต๊ะวางแล้วมายืนเข้าแถวเลยเขาว่ายืนแถวรอเป็น1กิโลทีเดียวที่เชียงใหม่เมื่อเช้าน่ะนะฮะนะครับพี่สุรัตน์บางแสนบอกว่าดีเจครับตอนนี้ที่บางแสนอากาศดีแดดสดใสมากๆเลยนะแจ่มๆทีเดียวนะฮะร้อนๆนะพี่เนาะทักทายกันมาช่วงนี้กันละกันนะครับทักทายพี่สมบัติมากมีจากสมุทรสงครามด้วยกันละกันนะครับนะบางจะเกรงใช่ไหมพี่สวัสดิ์ว่าเดี๋ยวจะทักเรื่องเสียงซะหน่อยนะฮะเสียงเปลี่ยนไปใช่ไหมฮะเสียงเปลี่ยนไปแต่ใจเหมือนเดิมนะฮะวันนี้ดังเสียงดีเจดังแรงกว่าใช่ไหมเอาแบบนี้หรือแบบเดิมมาถามก่อนฉันจึงได้พบเธอพี่สุนทรวัฒน์ดีเจครับลุยชลบุรีต่อครับวันนี้จะมุ่งหน้าสู่ชลบุรีปลายทางชลบุรีนะจ๊ะมุ่งหน้าทางไกลนะฮะบ่าย 2:37 นสำหรับบ่ายนี้ครับอากาศร้อนๆนะครับ

ศิลศักดิ์อิทธิพลพานิชนะครับเพลงที่มีชื่อว่าฉันยังเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไหนนะครับเนาะศิลศักดิ์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เขาเรียกว่าไงนะฮะที่เป็นคนที่เมื่อก่อนจะร้องเพลงประกอบละครของ EXACT เยอะมากๆเลยหลายเรื่องใช่ไหมเมื่อก่อน EXACT เขาจะออกอากาศประจำที่ช่อง5ใช่ไหมครับหลายเรื่องใช่ไหมพี่เลิฟเรื่องอะไรบ้างเมื่อก่อนนะอันนี้ประกอบเรื่องอะไรอ่ะจำไม่ได้แล้วนะครับก็จะเป็นถ้าอีกคนที่เป็นผู้หญิงก็จะเป็นแอนทิติมาก็จะร้องเพลงประกอบละครของ EXACT หลายๆเรื่องทีเดียวนะครับเนาะพี่หมูส่งภาพมาบอกอากาศดีครับตอนนี้ไม่ร้อนนะครับตำบลโพชัยอำเภอเมืองหนองคายอากาศไม่ร้อนอากาศเย็นสบายเนาะหนองคายลึกๆในใจก็สั่นยิ่งได้คบกันลุงแป๊ะบอกว่าฟังเพลงแล้วนี้แล้วคิดถึงสมัยตอนหนุ่มๆนะครับสาวๆตรึมครับแต่ก็หายไปด้วยการเวลาก็ปล่อยตัวให้เท่าเนี่ยมันก็ไปหมดเขาก็ไปหมดสิพี่นะครับพี่สุนทรบอกว่าเพลงแทนใจเพลงนี้บอกเลยสุดมากๆเลยนะฮะพี่สุนทรส่งคลิปมาให้ดูนะฮะถ้าเพลงช้าก็อินนะเพลงไวเขาก็เต้นนะเนี่ยโอ้โหลำไยจะยังเหมือนเดิมอันนี้เสียงวิสุนทรนะครับลำไยจะยังเหมือนเดิมนะฮะชอบจังเลยอะฮะอันนี้ก็เป็นแฟนเก่าลำไยไหทองคำนะฮะหลังจากที่โดนโค้ชช้างแย่งไปนะฮะลำไยจะยังเหมือนเดิมแหมชอบจังเลยนะครับมาคุงส่งบรรยากาศมาโอ้ดีเจวินครับวันนี้แวะซื้อข้าวของด้านนอกนะฮะเลยแวะมาทานข้าวมาทานข้าวมื้อเช้ามานะฮะเกาเหลาหมูกับผัดกระเพรานะอุ่นน่ากินจังเลยช่วงนี้มาคุงออกนอกสถานที่วันเกิดไงเมื่อวานก็ไปปล่อยปลาเนาะไปเที่ยววันนี้ก็ออกเดินทางไปเที่ยวข้างนอกมีหมวก BP Radio ไปด้วยวันนี้นะฮะครับพี่สมบัติส่งภาพมาวันนี้ไปเที่ยวตลาดน้ำอัมพวามาครับวันนี้น้ำลดครับดีเจเออพี่สมบัติฤดูกาลไหนพี่ที่น้ำมันจะลดมันจะขึ้นนะฮะประมาณเดือนไหนหรือว่ามันแล้วแต่อารมณ์มันเพราะว่าทางภาคกลางเนี่ยที่ใกล้ๆกับทะเลมันจะมีช่วงน้ำขึ้นน้ำลงใช่ไหมฮะพี่สมบัติอยู่ปากอ่าวปากเขื่อนอยู่แล้วปากอ่างอ่าวแม่น้ำเนาะนะสมุทรสงครามสมุทรสาครเนี่ยถ้าน้ำลดคือลดต่ำลงไปข้างล่างเลยถ้าสูงปั๊บก็คือล้นมาเลยทีเดียวมันแล้วแต่ว่าฤดูกาลหรือว่าน้ำหลากน้ำเอ่อน้ำล้นเนาะมันจะมีเป็นช่วงๆของมันนะนี่ตลาดน้ำอัมพวาวันนี้แวะไปทานข้าวมาไปกินก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟมานะฮะพี่สมบัติมากมีนะอากาศร้อนละซีดูจากทำหน้าแล้วนะครับพี่ปิงปองพี่ไม่ใช่เทนนิสครับเอาละครับฟังเดี๋ยวเราจะมาเล่าข่าวนี้เอาไว้ช่วงหน้าไหมช่วงหน้าเนาะเดี๋ยวรอให้คุณฟังทางมูลทลิกเข้ามาก่อนเนาะว่าจะเล่าข่าวเรื่องนี้นะเรื่องของฮารุนโซโล่ฮะที่เขาชันสูตรศพอะฮะคือล่าสุดนี้ข่าวบอกว่าหมอเผยญาติพอใจแล้วนะครับรู้ผลชันสูตรศพของฮารุนโซโล่เผยประเทศจอร์เจียเก็บเนื้อเยื่อหัวใจเอาไว้หาเหตุเป็นโรคหัวใจมาก่อนหรือไม่เออนะฮะเดี๋ยวขอช่วงหน้าก่อนหลังบ่ายสามเดี๋ยวให้คุณฟังทางอุบลเข้ามาด้วยจะได้ฟังข่าวพร้อมๆกันเนาะหมอก็มีการเปิดเผยว่าอาจจะเป็นโรคหัวใจที่เขาเสียชีวิตที่เขานอนตุยไปนะฮะเป็นไปได้เหมือนกันเดี๋ยวสักครู่มาอ่านรายละเอียดให้ช่วงหน้ากันละกันครับนะพี่สบัดว่าจะมีช่วงน้ำหนุนเท่านั้นครับที่น้ำจะขึ้นเยอะถ้าปกติก็น้ำจะไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมที่สมุทรสงครามนะฮะหนึ่งเจ็บนี้ใช้นี่เธอครับเพลงจาก AI

องบอกว่าปัจจุบันนี้มีหลายเพลงที่เอา AI มาร้องก็พร้อมอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะดูเป็นเสียงมาตรฐานดีเสียงดูเป็นมาตรฐานดีนะครับพี่สนนะครับจากแถวศูนย์ราชการเชียงใหม่บอกว่าท้องฟ้ามืดครึ้มไปแล้วครับดีเจเย็นนี้จะตกหรือเปล่านะมาลุ้นกันนะครับได้แต่ถอนตัวทีนี้พร้อมนะเบิร์ดกับฮาร์ดนะครับฟังเพลงครับช่วงหน้าเดี๋ยวค่อยมาฟังข่าวกันนะครับ

ได้แต่ถอนตัวถอนใจนะครับเพลงนี้เพลงจากเบิร์ดกาฮาร์ดนะครับพร้อมจังเลยเพลงนี้ไม่ค่อยได้เปิดสักเท่าไหร่เนาะถอนหัวอกหัวใจออกไปนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยเปิดเพลงคล้องแบบต่อเนื่องเลยครับในช่วงเวลาของบ่ายสองแบบนี้เลยครับกำลังไล่ตั้งเพลงอยู่นานยังไม่หมดตอนนี้นะครับ

หลายคนก็ต้องเคยเจอเรื่องราวร้ายๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องร้ายเนาะมันก็ต้องผ่านเข้ามาในชีวิตมากมายอยู่ที่ว่าเราจะต่อสู้เราจะเดินหน้ากับมันได้อย่างไรนะถ้าเราล้มไปและคนข้างหลังล่ะจะอยู่ยังไงงั้นเราที่อาจจะเคยล้มมาแล้วเราต้องสู้ต่อสิใช่ไหมครับเหมือนเพลงนี้เลยรอยยิ้มนักสู้นั่นเองครับสาวบินเชียงคานวันนี้เจ๊ขารอฟังเพลงนานแล้วอยากจะฟัง F4 อ่ะ F4 ไม่ใช่ 4S นะฮะถ้า 4S สร้างสรรค์เพลงดีมีคุณภาพมันอยู่ยากเยอะนะฮะโปเต้พระราม7รายงานตัวโปเต้วันนี้ดื้อเบน285มาทั้งแต่บ่ายโมงแล้วไปหลับแล้ว นี่มาแล้วครับอยากฟัง F4 เปิดให้ฟังก็เพลงนี้เหล่าชิงอยู่นะฮะพี่สุนทรครับ F4 ครับ F4 ไหนทำผมทรง F4 หน่อยสิฮะเอ๊ะอันนี้เป็นดนตรีหรือเปล่าหรือว่าเป็นเสียงเต็มอ๋อเป็นดนตรีเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะอันนี้เป็นเวอร์ชันดนตรีแป๊บนึงนะฮะแหมสงสัยจะให้พี่สุนทรร้องแน่เลยสงสัยนะฮะอันนี้เป็นเวอร์ชันคาราโอเกะนะฮะเหลาชิงอยู่นี่เป็นเพลงดังในตำนานเลยใครที่สมัยก่อนเคยดูเขาเรียกนะเคยดูละครเขาเรียกเป็นซีรีส์ใช่ไหมตอนนั้นยังไม่เรียกว่าซีรีส์หรือว่าเป็นภาพยนตร์ต่างประเทศนี่เนาะตอนนี้เขาหายไปไหนหมดละ F4 อ่ะศิลปินจากต่างประเทศเนี่ยคือเนี้ยเหลาชิงอยู่เพลงดังในตำนานทีเดียวนะครับมาๆเขาเริ่มใหม่รอบมาเริ่มใหม่อ่ะดื้อว่าแอบฟังอยู่นะคะดีเจแหมนึกว่าหลับไปแล้วยังอยู่โปรเต้งอยู่ยังไม่หลับยังอยู่อย่าหายทอดว่าดีเจรีบเปิดเพลงเร็วๆจะหลับแล้ว

ต้องบอกว่าเพลงดังในตำนานเลยทีเดียวสำหรับ F4 นะครับเมื่อกี้พี่สมบัติใช่ไหมพี่สุนทรส่งภาพมาเอาไปทำ AI มานะฮะอันนี้ไม่ใช่ F4 นะพี่อันนี้ F16 นะฮะอยู่แถบๆเขมรนะฮะพี่เขาส่งภาพ AI มาเอาภาพตัวเองไปทำเป็นหน้า F4 มาไม่ใช่ F4 ครับ F16 นะครับคอนเสิร์ตใหญ่ของวง F4 ในประเทศไทยในรอบ20ปีจัดขึ้นนะครับชื่อว่าทัวร์ Forever Virtual in Bangkok นะครับ 1-2 สิงหาที่ผ่านมาเองนะครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะฮะอ๋อเหรอดิจะไม่ได้ตามข่าวเขาจัดคอนเสิร์ตใหญ่ไปที่เชียงใหม่สำหรับ F4 นะฮะเขามีอะไรบ้างวิกอะไรนะเจอรี่เขามีใครบ้างลืมชื่อแล้วอะสี่หนุ่มอะยังหล่อเหมือนเดิมนะฮะสำหรับสี่หนุ่มนะฮะเพิ่งจัดคอนเสิร์ตไปขาดไปคนหนึ่งนะขาดสุนทร F4 ไปคนหนึ่งนะฮะขาดสุนทร F4 ไปหนึ่งคนนะฮะพอดีสุนทรไปส่งหมูอยู่นะฮะสุนทร F4 ไปส่งหมูอยู่นะไปคอนเสิร์ตไม่ได้นะฮะโปเต้ดื้อครับดื้อโปเต้ชวนดื้อร้องเพลง F4 คืนนี้ฮะได้ไหมว่างไหมว่างไหมสวัสดีพี่เอกด้วยกันละกันนะครับมาในช่วงหน้ามาทักทายคุณผู้ฟังทางบุญทริกด้วยทางอุบลพร้อมกันนะครับในช่วงเวลาบ่ายสามโมงนะครับเนาะเวเนสเจอราดวิกเวเนสใครนะอีกคนหนึ่งนะลืมชื่อไปละมาถามอเมรู้จัก F4 ไหมครับเกิดทาน F4 ไหมมองฟ้าไม่มีแสงดาวอ๋อเคนอีกคนหนึ่งเคนนะเคนวิกนะ

0: พลงรอครับจากสล็อตแมชชีนที่ขอไว้ด้วยกันละกันนะครับเคยรอใครนานๆและมันทรมานใจหรือเปล่านะฮะเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้ฟังในชั่วโมงนี้เลยกันละกันนะฮะต้อนรับคุณผู้ฟังที่บุญทริกด้วยเข้าสู่ช่วงเวลาของ VP Radio กับดีเจวินครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่6นะครับเดือนสิงหาคมนะครับ2569ครับในช่วงเวลาบ่ายนี้และเช่นเคยครับอยู่กันช่วงนี้กับ True Detect นะฮะแล้วก็ร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่รวมถึงร้านเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทด้วยให้การดูแลกันนะมาทักทายกันในช่วงเวลาของภาคบ่ายอากาศร้อนๆวันนี้ครับ
1: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็คเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีด้วยใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Detect

0: การเอ็มสปอร์ตใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: ฝากด้วยละกันนะครับทั้งยำปูม้าจัดยอดนะครับร้านจะยาวแล้วก็ซิมจากทูดีแท็กด้วยนะครับมีหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นให้คุณผู้ฟังเลือกกันนะครับทั้งเน็ตรายวันรายสัปดาห์และรายเดือนนะครับสามารถสมัครสอบถามเพิ่มเติมได้เลยครับ

0: แล้วนะช่วงนี้เดี๋ยวจะเปิดเพลงเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวกันขอเปิดเพลงก่อนเนาะขอเปิดเพลงเดี๋ยวว่าจะเปิดเพลงมีจังหวะกันสักช่วงก่อนไหมเพื่อจะให้ฟังเพลงนี้ก่อนนะฮะเพลงอะไรนะเมื่อกี้แค่ขอมีเธอเนาะนัทศักดาธรนะครับมีเมื่อรักฉันเกิดด้วยอ่ะมีเพียงพอมีแบเบอร์จากแสงปฏิวัตินะครับมีภวังค์จิตด้วยอ่ะมีหลายเพลงมาให้ฟังเพลงไวๆกันไปก่อนเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวกันเนาะคุณผู้ฟังทางบูทริกด้วยนะครับเดี๋ยวเขามาทักทายกันอ๋อไม่ว่าที่เจ๊ขาที่ว่า F4 เมื่อกี้ไม่ทันได้ดูในเวอร์ชั่นสมัยนั้นที่มี4หนุ่ม F4 สมัยก่อนแต่ทันดูในเวอร์ชั่นรักใสๆใจสีดวงในเวอร์ชั่นใหม่ที่ช่อง3เอามาทำกับเกาหลีนะฮะของจีนก็ดูแต่ว่าเอามาออนอ๋อแต่ว่าดูเวอร์ชั่นใหม่เนาะนี่ F4 Thailand ออนปี64นะฮะอาจจะเกิดอาจจะเด็กน้อยอยู่อาจจะไม่ทันได้ดูตอนนั้นเนาะสบายดันนะครับเนาะโซ่เสน่หาพี่ไม่ใช่เชือกเสน่หาอ๋อเพลงของก้อยด้วยนะฮะเพลงของก้อยด้วยเดี๋ยวเปิดให้ก้อยรอแป๊บนึงนะฮะที่ฝากไว้นะฮะมาเดี๋ยวฟังเพลงก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยข่าวกันเดี๋ยวจะขอแวะไปข้างล่างแป๊บนึงนะฮะอย่าเปิดเพลงที่ไว้ก่อนเดี๋ยวจะขึ้นมาแป๊บนึงนะฮะสวัสดีพี่เอกท่านางหอมด้วยกันละกันขอเพลงของแนทวาสนาเพลงอะไรก็ได้ดีเจนะฮะ
1: บนทางเดิน
0: ออยแสงสิน

ขาบอกว่าเขาบอกว่าเมื่อรักฉันเกิดใช่ไหมรักมันเกิดแล้วทำไงล่ะรักฉันมันเกิดมาแล้ว หนึ่งเพลงนะครับจากสลิฟูนะครับชื่อเพลงว่าเมื่อรักฉันเกิดครับก่อนหน้าเป็นนัทศักดาธรแล้วแก้วซาซาด้วยคิดถึงดังๆนะครับทักทายพี่นพฤทธิ์104อส104 104คลองใหญ่ด้วยกันละกันขอเพลงกลัวความสูงของวงโมโนเข้ามาด้วยนะครับเพลงนี้พี่อุดีพลางกูลฝากไว้นะฮะจัดให้แล้วเรียบร้อยที่ฝากมานะครับนะฮะแล้วก็ทักทายพี่เขยลำพูนด้วยกันละกันนะครับส่งข่าวอะไรมาเอ่ยห่วงแม่ยายเกิดอะไรขึ้นครับที่ญี่ปุ่นครับพี่แหมนะฮะพี่สุนทรส่งอะไรมาโดนแกล้งร้องเพลงอ๋อส่งคลิปเสียงกำลังทำมิวสิกวิดีโอร้องตามมานะแหมพี่สุนทรนี่เขาร้องได้ทุกเพลงนะเปิดอะไรไปร้องได้หมดเลยทุกเพลงจริงนะเพลงเศร้าเพลงซึ้งเพลงหวานนะฮะเขาเรียกว่าไบโพล่าตามได้ทุกเพลงจริงๆนะฮะนะครับนะครับมาทักทายกันช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังกันเดี๋ยวขอเปิดอีกหนึ่งเพลงเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวละที่ทิ้งไว้หลายเพลงนี่คือจัดคิวเพลงให้เสร็จก่อนเพราะถ้าหมดแต่พูดแต่คุยเนี่ยมันจะไม่ได้ฟังเพลงกันเพราะจะค้างหลายเพลงนะฮะมาจะให้ฟังเพลงมันสนุกอีกหนึ่งเพลงพี่แหมนะฮะพี่สุนทรส่งอะไรมาโดนแกล้งร้องเพลงอ๋อส่งคลิปเสียงกำลังทำมิวสิกวิดีโอร้องตามมานะแหมพี่สุนทรนี่เขาร้องได้ทุกเพลงนะเปิดอะไรไปร้องได้หมดเลยทุกเพลงจริงนะเพลงเศร้าเพลงซึ้งเพลงหวานนะฮะเขาเรียกว่าไบโพล่าตามได้ทุกเพลงจริงๆนะฮะนะครับนะครับมาทักทายกันช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเปิด

นะลืมชื่ออีกแล้วนะมิลลี่สโนว์ไม่ใช่มิลลี่สโนว์สิเมื่อกี้เอ็มอะไรนะเมื่อกี้มิลลี่สโนว์ถูกแล้วมิลลี่สโนว์นะฮะตอนแรกอ่านเป็นมิลลี่สโนว์นะฮะโปเตโต้นะครับมิลลี่สโนว์มิลลี่สโนว์ครับเลยเป็นเจนซีเนี่ยไม่ค่อยรู้จักชื่อวงเขามาหนึ่งเพลงเนี่ยจะมาเล่าข่าวเรื่องฮารุนโซโร่แล้วที่ว่าเสียชีวิตนะครับเพราะอะไรยังไงแบบไหนอ่านมาคุณได้ฟังทางบุญทริกด้วยที่กำลังฟังกันอยู่นะครับก้อยรอฟังเพลงแป๊บหนึ่งก้อยเดี๋ยวเพลงไวจะหมดเดี๋ยวจะเข้าเพลงเบาๆ

พียงพอนะครับเพียงพอและพอเพียงครับนี่คือโปเตโต้นะครับที่ฝากไว้ด้วยมิลลิสโลนะฮะเอาละครับช่วงนี้เรามาเบรกฟังข่าวกันสักหน่อยดีกว่าเปิดกันไปหลายเพลงที่เปิดหลายเพลงที่กลัวจะเพลงจะเปิดไม่ครบกันเพราะว่าขอมากันเยอะทีเดียวนะฮะเอาละครับมาเข้าเรื่องราวที่หลายคนติดตามและก็ให้ความสนใจวันนี้เกี่ยวกับเรื่องราวของผู้ที่เสียชีวิตนะครับพดุลโซโล่นะครับหลายคนน่าจะเห็นข่าวตั้งแต่ช่วงกลางวันแล้วนะว่าเขาให้ผลว่าอะไรนะระบบหัวใจล้มเหลวเขาว่าอย่างนั้นนะมาดูข่าวหน่อยแล้วกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะ

ครับหลังจากเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับมีศพนะครับเรียกว่าใส่หีบศพนำร่างของรุนโซโล่ครับกลับมาประเทศไทยแล้วนะที่จังหวัดกาฬสินธุ์ตอนแรกกลับมาลงที่กรุงเทพก่อนนะครับแล้วก็มีการชันสูตรศพคือต้องบอกว่าที่ประเทศจอร์เจียเนี่ยเขาก็มีการชันสูตรศพแล้วนะครับรอบนึงแล้วก็มีการขอตัดชิ้นเนื้อหัวใจไปด้วยนะครับและที่เขาก็เอามาที่ประเทศไทยอีกรอบหนึ่งเขาก็มีการชันสูตรอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วมีการเอ็กซเรย์สแกนต่างๆภายในก่อนจะนำส่งร่างกลับมาที่บ้านเกิดที่กาฬสินธุ์ท่ามกลางญาติที่รอรับอยู่นะครับแพทย์เปิดผลชันสูตรร่างฮารุนโซโล่สรุประบบหัวใจล้มเหลวนะครับยังไม่ตัดปมสารพิษสารเคมีทิ้งนะครับให้กระทรวงยุติธรรมประสานขอข้อมูลไปยังจอร์เจียนะครับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะครับก็ได้มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการชันสูตรศพนะครับก็หลังร่างมาถึงไทยแล้วนะครับเขาบอกว่าก่อนหน้าก็มีการชันสูตรรอบหนึ่งนะฮะแพทย์บอกว่าผลการชันสูตรร่างกายไม่พบการถูกทำร้ายร่างกายไม่พบรอยฟกช้ำไม่พบรอยถูกทำร้ายครับไม่พบกระดูกหักอวัยวะไม่พบความผิดปกติภายในอย่างปกติยกเว้นที่หัวใจนี่โดยจอร์เจียก็ตรวจไปค่อนข้างเยอะโดยในเรื่องของหัวใจต้องตรวจทางห้องปฏิบัติการหาเนื้อเยื่อและหาทางพันธุกรรมส่วนเรื่องที่สงสัยประเด็นไหลตายเราต้องรอก่อนนะครับหมอบอกว่าวันนี้ในเบื้องต้นเป็นเรื่องของระบบหัวใจระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวครับแต่ยังไม่ตัดทิ้งประเด็นเรื่องสารพิษและก็สารเคมีโดยจะให้กระทรวงยุติธรรมประสานขอข้อมูลไปยังจอร์เจียเพื่อข้อมูลการตรวจสอบนะศพแล้วก็หาสารเคมีโดยจะใช้เวลานะครับสรุปคือเป็นเรื่องของระบบหัวใจล้มเหลวนะฮะแต่ยังไม่ตัดประเด็นของสารเคมีทิ้งนะครับทีนี้นะฮะมาดูต่อนะครับมาดูต่อนะฮะหลังจากมีการเปิดเผยผลข้อมูลออกมาแล้วนะครับไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายที่บ้านนะฮะข้อมูลเพิ่มเติมเขาบอกว่าผลการชันสูตรวันนี้ยังไม่สามารถที่จะสรุปสาเหตุการตายได้อย่างชัดเจนนะครับและยังไม่ตัดประเด็นเรื่องของสารพิษทิ้งไปนะครับยังต้องรอข้อมูลอีกมากมายเพื่อนำมาเปรียบเทียบผลการวินิจฉัยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์จึงจะสามารถสรุปหาสาเหตุการเสียชีวิตได้นะครับนะที่สรุปสาเหตุเบื้องต้นว่าเป็นโรคหัวใจนี่ก็คือเพราะว่าอวัยวะร่างกายอื่นปกติฮะไม่พบการทุบทำลายไงฮะหลังจากที่มีการชันสูตรรอบแรกไปแล้วนะฮะการชันสูตรรอบสองนะมันก็จะไม่เหมือนเดิมนะหลายอย่างก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนะฮะจึงจำเป็นต้องอาศัยผลชันสูตรครั้งแรกจากประเทศจอร์เจียนะฮะซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญหากได้รับผลดังกล่าวแล้วการสรุปสาเหตุการเสียชีวิตจะได้สมบูรณ์นะครับหมอบอกว่าสำหรับอวัยวะภายในได้ส่งกลับมาครบถ้วนแล้วครับเหลือเพียงตัวอย่างเนื้อเยื่อของชิ้นส่วนที่เก็บไว้ตรวจสอบเพิ่มเติมเบื้องต้นญาติก็รับทราบผลชันสูตรเบื้องต้นแล้วค่อนข้างจะพอใจแล้วก็รับได้กับผลการผ่าพิสูจน์ในครั้งนี้ครับแม้ว่าผลจากห้องแลบจะยังออกมาไม่ครบถ้วนเช่นการไหลตายหรือเปล่าประสานผู้เชี่ยวชาญในการตรวจพฤติกรรมนะครับเพื่อพิสูจน์ต่อไปนะครับนะคำตอบคืออาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับโรคหัวใจไหลตายหรือไม่รู้นะฮะเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปกันละกันนะครับคุณผู้ฟังฮะส่วนสาเหตุที่มีคนบอกว่าสูดดมก๊าซพิษหรือไม่นั้นหมอบอกว่าจอร์เจียนำเลือดไปตรวจแล้วแต่ทางไทยไม่สามารถตรวจได้เนื่องจากไม่มีเลือดเพราะว่ามันตายมาหลายวันแล้วฮะแต่ก็ตามยอมรับว่าหากตรวจชันสูตรล่าช้าจะส่งผลให้ร่างกายเน่าและไม่ได้ละเอียดที่ต้องการแต่ไม่ทราบว่ามีการล่าช้าที่ฝั่งจอร์เจียหรือไม่เพราะสภาพศพตอนนี้ยังสามารถตรวจสอบได้นะครับก็คือหมายถึงว่าจอร์เจียตรวจเลือดแล้วแต่ยังไม่มีผลออกมาส่วนกลับมาไทยตอนนี้มันก็ยังไม่ได้มีเลือดแล้วเพราะมันตายมาหลายวันแล้วอะไรประมาณนี้นะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอติดตามอีกนะก็เหมือนจะไปทางหัวใจนะคุณฟังครับวันนี้หมอเจตนะฮะหมอผู้เชี่ยวชาญนะฮะก็เตือนอาการเสี่ยงไหลตายนะเขาบอกว่าทำไมคนไทยหรือหลายๆคนถึงมีอาการไหลตายนะฮะคุณฟังเดี๋ยวมาดูมาเช็คหน่อยเพื่อเป็นการระมัดระวังเผื่อใครที่คิดว่าร่างกายตัวเองนั้นแข็งแรงนะฮะเขาบอกว่าทำไมนะคนไหลตายจึงพบมากในภาคอีสานเอ้าภาคอีสานนะฮะซึ่งเป็นผู้ชายมากกว่าภาคอื่นเอ้าตายละคนอีสานโดนนะฮะเดี๋ยวมาตอบคำถามนี้กันเออการไหลตายเจอไม่สุดในไทยที่ประเทศไทยในภาคอีสานครับและส่วนมากจะเป็นเพศชายด้วยทำไมถึงเป็นอีสานและเป็นเพศชายมาดูกันนะฮะ
แบเบอร์ครับแบเบอร์จากแสงปฏิวัติครับ

านี่คือแสงปฏิวัติครับเพลงที่มีชื่อว่าแบบงแบเบอร์แบเบอร์แบบงนะจ๊ะวันนี้ย้ำอีกรอบนะฮะ KW วันนี้เสียงดีเจแปลกๆวันนี้ดีเจใช้เครื่องสำรองในการจัดรายการอยู่นะครับมันทำให้เสียงแปลกๆนะจ๊ะเดี๋ยวรอตั้งค่าก่อนเมื่อกี้หลายคนทักมาว่าเสียงมันแปลกนะฮะเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ก่อนตอนนี้กำลังไล่ตั้งค่ามันอยู่เนาะเสียงอาจจะแปลกๆนิดนึงนะฮะนะครับมาเมื่อกี้ดีเจพูดถึงเรื่องราวของเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะโรคไหลตายนะฮะที่ฮารุนโซโล่หนุ่มอีสานเข้าไปตายที่ต่างประเทศคุณฟังล่าสุดเนี่ยก็มีหมอท่านหนึ่งเขาลงมาโพสต์ในโซเชียลบอกว่าคนอีสานมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคไหลตายเรามาดูข้อมูลหน่อยไหมว่าเป็นเพราะอะไรเรามาดูกันหน่อยเพื่อเป็นประโยชน์นะครับเนาะหมอเจตนะครับเตือนอาการโรคไหลตายพร้อมข้อสงสัยนะครับจริงๆเขามีชื่อภาษาอังกฤษด้วยเราข้ามไปนะฮะเมื่อก่อนเขาจะมีคำว่าโรคผีแม่ไม้เอาไปเห็นไหมใช่ไหมสมัยก่อนนะคนอีสานจะมีความเชื่อว่าผีแม่ไม้มาเอาไปผู้ชายที่บ้านตายกันเยอะมากๆเลยเห็นไหมจริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าโรคไหลตายโรคไหลตายลักษณะแบบนี้ด้วยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขายังไม่รู้จักว่าโรคไหลตายมันคืออะไรนะครับเนาะบางคนไม่มีโรคประจำตัวเลยนอนนิ่งๆตายไปเฉยเลยเนี่ยผีแม่ไม้มันเอาไปต้องเอาเสื้อสีแดงมาแขวนไว้หน้าบ้านเคยเห็นไว้ใช่ไหมฮะบางคนเอาผู้ชายมาใส่เสื้อมาใส่กระโปรงใส่ผ้าสิ้นนะฮะเพราะบอกว่าผีแม่ม้าอย่าเอาไปนะเป็นความเชื่อนะครับจริงๆแล้วทางข้อมูลทางการแพทย์เขาเคยสังเกตแล้วก็เคยเช็คครับว่าไอ้โรคการเสียชีวิตกระทันหันหรือว่าโรคไหลตายเนี่ยมักเกิดกับชายวัยหนุ่มนะหรือว่าวัยที่เขาสู่วัยกลางคนที่แข็งแรงนะครับปัจจุบันเนี่ยมีคนที่เสียชีวิตโรคนี้เยอะมากๆเลยนะทำไมคนที่ดูแข็งแรงจึงเสียชีวิตได้นะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเจ็บหน้าอกไม่จำเป็นจะต้องมีอาการเวียนหัวศีรษะอะไรสักอย่างเลยนะครับมันอยู่ที่ระบบขัดข้องข้างในระบบไฟฟ้าภายในหลอดเลือดคุณผู้ฟังฮะในหลอดเลือดมีไฟฟ้าด้วยวะนะฮะซึ่งควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติไปคุณผู้ฟังในบางคนนะช่วงช่องทางที่ควบคุมการเข้าสู่ของโซเดียมประจุไฟฟ้าอะไรก็เป็นวิธีการของทางด้านคุณหมอเข้าไปเขาบอกว่าเอางี้แล้วกันการเต้นหัวใจที่ผิดปกตินะการเต้นไวหรือช้าเกินไปนะครับทำให้เกิดเรื่องราวของการไหลตายได้ครับนะหลายหลายครั้งหลายหลายครานะชายไทยชาวอีสานเนี่ยนะครับคุณฟังไปทำงานที่ต่างประเทศกันเยอะเลยโดยเฉพาะอายุ20นะถึงวัยประมาณ30กว่าปี40ปีนะหลายรายมีภูมิกำเนิดที่มีภูมิคุ้มกันที่ปกตินะครับแต่ว่าเป็นคนอีสานไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลเกาหลีไต้หวันต่างๆมีหลายกรณีนั่งเครื่องบินไปนะครับหลายชั่วโมงนั่งรถตู้ไปปรากฏว่าเกิดอาการไหลตายก็มีเยอะเหมือนกันนะครับโรคนี้ก็ได้รับความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีคนตายเยอะมากขึ้นครับปัจจัยที่ว่าทำไมคนอีสานถึงเป็นโรคนี้อาจเป็นเพราะว่าปัจจัยทางพันธุกรรมนะประชากรไทยลาวเอเชียมีลักษณะคล้ายๆกันคือเอาง่ายๆคือเหมือนกับระบบภายในร่างกายของคนแต่ละภาคมันแตกต่างกันอย่างคนใต้เป็นคนผิวสีผิวดำผิวเข้มเนี่ยเป็นคนแข็งแรงก็จะอีกแบบนึงนะฮะคนเหนือเป็นคนที่ผิวขาวดูอ่อนกว่าอะไรเงี้ยก็จะมีความแตกต่างพันธุกรรมพันธุกรรมหรือว่าเรื่องราวของภายในจะมีผลต่อโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะฮะเขาว่ากันว่าคนทางภาคอีสานแล้วก็คนลาวเนี่ยมีโอกาสจะเป็นโรคไหลตายนี่คุณหมอเขาบอกไว้แต่ก็ไม่ได้ว่า 100% ทุกคนนะฮะแต่ว่านี่ตามข้อมูลที่เคยบันทึกเอาไว้เพราะมีชายชาวไทยเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศแล้วไปเสียชีวิตต่างประเทศหลายคนแล้วนะฮะหรือว่าตายในไทยด้วยนะครับเนาะแต่คนถามว่าดีเจครับเกี่ยวกับอาหารหรือเปล่าคนอีสานชอบกินของดิบนะกินซอยจุกินข้าวเหนียวที่มีน้ำตาลเยอะนะฮะปัจจัยนี้คุณหมอก็ยังไม่ตัดทิ้งนะฮะเพราะว่าเรื่องอาหารการกินก็มีผลกันการกินอาหารที่ไม่สะอาดนะครับแล้วมีโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี่มันมีพิษยังไงข้าวเหนียวเป็นน้ำตาลครับน้ำตาลเมื่อกินน้ำตาลเยอะจะอุดตันหลอดเลือดต่างๆภายในก็ทำให้เกิดร่างกายที่มีปัญหาได้เหมือนกันนะฮะเป็นการตั้งสมมติฐานไว้เฉยๆไม่ได้บอกว่าข้าวเหนียวไม่ดีนะฮะแล้วก็ตามหมอก็พยายามจะศึกษาอยู่ว่าโรคนี้มันเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากพันธุกรรมคนท้องถิ่นโดยตรงอาหารการกินหรือยังใดๆนะครับเนาะใครชอบดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำก่อนนอนนะฮะใครที่ชอบกินข้าวเยอะๆก่อนนอนโดยเฉพาะแอลกอฮอล์ผสมกันต้องระวังนะพี่สนนะมีโอกาสสูงที่จะเป็นโรคไหลได้เหมือนกันครับฮารุนโซโล่นี่ไม่แน่ใจว่าตอนที่เขาจะนอนเขากินเขาดื่มแอลกอฮอล์หรือเปล่านะฮะมีอาการไข้สูงดื่มแอลกอฮอล์ครับกินอาหารมื้อใหญ่กินยาบางชนิดที่ไปรบกวนระบบการทำงานของหัวใจนะครับยาจิตเวชยาชายารักษาหัวใจเต้นผิดปกตินะ
ะเกลือแร่ต่างๆนะฮะทั้งหมดทั้งมวลเป็นผลเสียหมดเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัตินะฮะนะใครที่เคยเป็นลมหมดสติบ่อยๆโดยไม่ทราบสาเหตุต้องระวังครับเคยมีอาการใจสั่นร่วมกับหน้ามืดเคยชักโดยเฉพาะขณะหลับหรือขณะมีไข้นะฮะมีคนสังเกตว่าหายใจเฮือกหรือส่งเสียงผิดปกติขณะนอนเคยหมดสติเมื่อไข้สูงหรือมีพ่อแม่ที่มีอาการเสียชีวิตแบบกระทันหันหรือว่าไหลตายตั้งแต่อายุน้อยเป็นพันธุกรรมครับเพราะฉะนั้นใครมีอาการเหล่านี้ให้ระมัดระวังตัวเองครับเพราะว่าลุงลาพวกนี้อยู่ภายในเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนาะเพราะฉะนั้นระวังตัวเองก่อนครับหลีกจากแอลกอฮอล์ก่อนสำคัญที่สุดเลยครับนะอันนี้ก็เป็นข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังด้วยครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายคนละกันนะครับนะทักทายพี่แดงด้วยละกันนะจ๊ะนะฮะคนเหนือเขาเรียกว่าหลับลวดครับไหลตายภาษาเหนือเขาเรียกว่าหลับลวดนะฮะไม่ใช่ลวดที่เป็นเอาไว้มัดนะลวดคือคำว่าลวดคือไปเลยไหลไหลลวดคือไหลฮะไหลหลับไหลไปเลยปลายปีที่แล้วคนหมู่บ้านเดียวกันก็หลับลวดไปอายุแค่40ต้นๆเองอันนี้พี่สวัสดิ์บอกไว้เห็นไหมโรคนี้เป็นกันเยอะนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังครับอันนี้เอามาเตือนภัยคุณผู้ฟังด้วยกันละกันนะสำหรับในช่วงของวันนี้นะครับเนาะแย่จังเลยนะฮะจุติจุดตังมรณังชีวิตของคนเราไม่แน่ไม่นอนเสมอไปครับวันที่ตายพี่สวัสดิ์ว่า สายแล้วไม่ตื่นเมียเลยไปเรียกไปเรียกนะปรากฏว่าเสียชีวิตไปแล้วตกใจมากเลยนะฮะเพราะฉันระวังเลยนะครับจุติจุดตังมรณังครับชีวิตคนเราไม่แน่ไม่นอนนะครับน

หลอนมากเลยเพลงนี้นะครับนี่คือเพลงผวังจิตนะครับเพลงจากปราณทิพย์นั่นเองครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะฮะจุติจุตังมรณังชีวิตคนเราไม่แน่ไม่นอนครับสุดท้ายที่สุดแล้วก็ต้องไปอยู่ในที่ที่เดียวกันนะครับถึงแม้ไม่อยากไปก็ต้องไปเมื่อถึงเวลาหลายคนยังติดห่วงนะยังติดเขาเรียกว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอยู่นะครับนะเพลงนี้ชื่อว่าผวังจิตนะครับจากปรางทิพย์นะครับเป็นเพลงที่แบบว่าโอ้โหสละสลวยเนาะสละสลวยแล้วก็ดูความหลอนๆอลังการหนึ่งพี่สวัสดิ์ส่งภาพมานะครับบอกว่าดีเจครับนี่ไงภาพที่พี่สวัสดิ์นะฮะไปตรวจงานพี่สวัสดิ์นี่ก็ทำเมนเผาศพนะที่ดีเจเล่าให้ฟังว่าเขาไม่กลัวศพไม่กลัวผีฮะไปตรวจงานเป็นผู้รับเหมานะฮะทำเมนเผาศพของหมู่บ้านต่างๆนะฮะเห็นบ่อยเห็นเยอะก็เลยไม่กลัวเฉยๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนะมีคนเฒ่าคนแก่หลายคนว่าเมนสวยจังเลยถ้าตายขอจองเผาที่นี่นะมีการจองก่อนล่วงหน้าแหละที่ไทยที่เก็ตเมเจอร์แหละฮะคนเฒ่าหลายคนว่าขอตายที่นี่แล้วกันนะฮะแหมนะมีคุณผู้ฟังทางบ้านส่งมาพี่ลุงด่าบอกว่าดีเจครับตอนนี้ทำบัตรประจำตัวเขาเรียกว่าอุทิศร่างกายเพื่อศึกษาเป็นอาจารย์ใหญ่ให้แก่คณะแพทยศาสตร์มหาลัยเชียงใหม่แล้วนะครับลุงดาบสลุดนะฮะถ้าเสียชีวิตไปนี่ก็อุทิศร่างกายให้กับทางโรงพยาบาลไหนๆใครมีเคยอุทิศร่างกายบ้างว่าจะได้เป็นประโยชน์แก่สังคมต่อไปนะครับเนาะไม่ต้องเป็นภาระลุงดาบบอกเอาไว้ลุงดาบวันนี้เจอครับทางภาคอีสานเนี่ยนะฮะเวลาจัดงานลักษณะของงานข่าวดำเนี่ยโอ้จัดยิ่งใหญ่มากเลยก็เหมือนกับให้เกียรติเนาะกับผู้สูญเสียนะครับเนาะแต่บางคนอาจจะบอกว่าไม่จำเป็นขนาดนั้นก็ได้นะอุทิศร่างกายก็ได้เนี่ยนะฮะพี่สุนทรวันนี้เจอครับพูดถึงเรื่องราวของการฆ่าตัวตายเนี่ยนะฮะการเป็นโรคต่างๆนะฮะยังน้อยก็ดีกว่าการฆ่าตัวเองตายเพราะการฆ่าตัวเองตายนั้นเป็นบาปสูงมากๆเลยใช่ครับเป็นบาปมากๆเลยการฆ่าตัวเองตายเพราะมันเป็นการทำบาปต่อไปในชาติภพต่อไปด้วยถ้าเราเชื่อนะครับเนาะสร้างปัญหาเองเป็นหนี้เป็นสินต่างๆนานาแล้วหนีปัญหาให้คนข้างหลังคอยดูแลหรือว่าคอยเผชิญปัญหาต่อนะครับบางครั้งบางทีมันก็เป็นเวรเป็นกรรมเหมือนกันของคนในครอบครัวด้วยนะฮะลุงแป๊บอกว่าขออนุโมทนาสาธุบุญให้กับลุงดาบสรุปด้วยกันละกันนะครับสาธุนะฮะลุงแป๊บนี่ไม่ได้บริจาคร่างกายบริจาคร่างกายไหมครับลุงแป๊บนี่เขาบริจาคโลหิตเฉยๆโอ้โหหลายร้อยครั้งแล้วลุงแป๊บนะครับได้เข็มสภากาชาติไทยต่างๆแล้วนะครับเนาะทักทายพี่ไพโรจน์จากแม่แจ่มด้วยนะครับไม่ทักทายดีเจนานเลยมานั่งทำงานหน้าคอมมีโอกาสได้เปิดฟังดีเจพอดีเลยนะครับทักทายด้วยนะฮะจากแม่แจ่มเป็นไงบ้างวันนี้ร้อนไหมฮะเพลงผวังจิตปู่จ๋าล่องใบเป็นต้นฉบับใช่ไหมครับพี่ตัวเล็กบอกไว้ใช่แล้วครับพี่ต้นฉบับเป็นปู่จ๋าแต่ว่าจะเป็นออกแนวอีกแบบนึงของปรางทิพย์จะออกแนวอลังการหลอนๆหน่อยนะครับเนาะทักทายพี่สุภัสด้วยกันละกันทักทายช่วงบ่ายครับขอตายในอ้อมกอดเธอกันละกันครับดีเจแหมเล่นมุกนะเนี่ยอ๋อนี่มีหนึ่งคนนะครับพี่แดงรัตนานะครับจากแม่ออนเชียงใหม่ก็ว่าพี่อุทิศเป็นอาจารย์ใหญ่หลายปีแล้วค่ะดีเจขาอาสาทูกันละกันนะจ๊ะพี่โอ้ว่าดีเจครับลำไยอุทิศร่างกายให้ช้างครับพี่สุนทรครับลำไยอุทิศร่างกายให้ช้างครับได้บัตรไหมน่ะอุทิศร่างกายให้ช้างอุทิศร่างกายให้ปุ้ยอุทิศร่างกายให้บอสนะฮะเมื่อไหร่จะอุทิศร่างกายให้สุนทรสักทีฮะพี่เคยละพลวัดที่เจอครับมิยาบีก็อุทิศร่างกายแล้วเหมือนกันนะครับมิยาบีนะ

เดี๋ยวล่ำลาคุณผู้ฟังทางบุญทรีกันก่อนแล้วกันเนาะเข้าสู่ช่วงเวลาของ4โมงเย็นพอดีนะครับพี่สุธนว่าจริงครับคนเราถ้าใช้ชีวิตเป็นจะจนจะรวยก็มีความสุขได้ครับแต่คนไทยชอบทำตัวเวอร์ก็เลยสร้างปัญหาสร้างภาระต่างๆให้กับคนข้างหลังนะครับได้สร้างได้เป็นปัญหาต่อแย่เลยนะครับพี่เพรศว่าวันนี้ที่แม่แจ่มอากาศแดดดีเลยครับดีเจแดดแจ่มใสเลยนะฮะเหมือนกันนะในเมืองก็แจ่มเหมือนกันครับสวัสดีพี่เพรศจากเมืองน่านได้กล้าการทักทายนะครับ

เดี๋ยวล่ำลาคุณผู้ฟังทางมูลนิธิกันก่อนก็แล้วกันนะครับในชั่วโมงของภาค4โมงเย็นนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าทางออนไลน์อยู่ด้วยกันต่อเรายังค้างเพลงกันอยู่ใช่ไหมครับยังค้างเพลงกันอยู่อีกสัก 4-5 6เพลงเนาะที่ฝากไว้เดี๋ยวช่วงหน้ามีข่าวต่างๆมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยกันแล้วกันครับพี่วิรุฒหรือว่าดีเจครับน่านร้อนครับแล้วก็พี่วิรุฒก็อุทิศร่างกายไปแล้วเช่นกันโอ้สาธุนะพี่นาเห็นไหมมีพี่ๆหลายๆคนก็อุทิศร่างกายกันหลายท่านแล้วเหมือนกันนะฮะดีฮะดีเอาแล้วแต่ความสะดวกแล้วกันเนาะแต่ถ้าเป็นวัยอย่างดีเจหรือว่าวัยอย่างหลายคนที่30 40อาจจะไม่คิดถึงเรื่องนี้เนาะนะครับแต่ถ้าวัยเข้าสู่50กว่า6จะ60แล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าถ้าเราเป็นประโยชน์เนาะมันก็คงจะดีกับสังคมนะอารัมดาทางบุญทลิกนะครับ

าล่ะครับตอนนี้เดี๋ยวขอดีเจขอเคลียร์เพลงกันต่อแล้วเข้ามาคุยกันกันหน่อยนะฮะพี่สุนทรบอกว่าดีเจครับคนอื่นมีกิ๊กฉันต้องมีลำไยบอกเอาไว้อ๋อก็เลยอุทิศร่างกายให้กับชายไทยหลายคนแล้วใช่ไหมฮะพี่เดียวสมุทรสาครบอกว่าดีเจครับผมก็อุทิศร่างกายให้กับอ้ําพัชราภานั้นแล้วครับแต่ว่านางไม่ยอมเอาสักทีนะอ๋อเหรอฮะมินเชิงคาหนูดีเจขาวันนี้ไม่เล่าเรื่องผีเหรอฮะมีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเล่าเรื่องผีให้ฟังเอาหนึ่งเรื่องไหมวันนี้จะมีเรื่องหลอนหนึ่งเรื่องจริงๆเมื่อคืนก็เล่าแล้วเดี๋ยวเล่ากลางวันคนฟังเยอะกว่าเนาะงั้นขอเปิดเพลงที่ค้างกันต่อนะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะฮะเมื่อกี้ก้อยขอเพลงของจูนเข้ามานะครับเป็นเพื่อนกับเธอไม่ได้จริงๆในเวอร์ชันคัฟเวอร์ต้นฉบับเป็นของขนมจีนนะครับพี่เคยว่าดีเจครับทำประกันเอาไว้เยอะๆครับมียาบีประกันภัยเหรอ

เป็นเพื่อนกับเธอไม่ได้จริงๆครับเพลงนี้จากจูนนะครับเมื่อกี้มีคนฟังถามมาพี่เขยลำพูนพี่เขยว่าทำประกันเอาไว้เยอะๆเหรอฮะไหนใครทำประกันเยอะบ้างประกันอะไรบ้างเอ่ยประกันอุบัติเหตุนะฮะประกันเสียชีวิตต่างๆใช่ไหมครับนะพี่เขยต้องไปทำประกันที่ญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นยุ่นปีนะจ๊ะนะมีพี่สวัสดิ์บอกว่าดีเจครับฝากถามพี่เขยหน่อยฮะทำประกันไว้สิ้นปีบริษัทประกันจัดทำพิธีขอให้เราไม่ตายเพื่อจะได้ให้จ่ายค่าเพื่อจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าประกันนะครับลองถามพี่เขยดูเคยเจอไหมมีไหมฮะเหมือนจะเคยเจอนะเขาจะเชิญไปทำบุญสะเดาะเคราะห์อะไรเงี้ยเขาจะมีกิจกรรมต่างๆเงี้ยหรือเปล่านะครับตามความเชื่อนะฮะทำบุญสะเดาะเคราะห์ต่อชีวิตชะตาอายุไงนะเรื่องจริงนะมันมีจริงๆนะคุณฟังฮะที่เจอเคยได้ยินมาบริษัทประกันภัยเขาจะทำพิธีแบบนี้ตลอดเลยขอเรียนเชิญลูกค้าทุกท่านร่วมกิจกรรมไหว้พระทำบุญ9วัดเนี่ยสมมติเพื่อชีวิตที่แคล้วคลาดปลอดภัยอายุยืนยาวอะไรเงี้ยขอเชิญทุกท่านร่วมทำพิธีสะเดาะเคราะห์นอนในโรงศพเงี้ยขอเรียนเชิญผู้ลูกค้าทุกท่านร่วมกิจกรรมนอนในโรงเพื่อสะเดาะเคราะห์ต่ออายุอะไรเงี้ยตลกมากเลยอ่ะคุ้มกลัวขนาดนี้เลยเหรอฮะจริงหรือเปล่าพี่ปกป้องเปล่าที่ขายประกันมีไหนมีใครขายประกันบ้างไหมฮะที่พี่ฟังรายการอยู่บอกดีเจหน่อยซิมันมีจริงไหมตลกอ่ะแบบนี้ก็มีนะว่ากันไปว่ากันไปนะฮะวันนี้มีเรื่องราวหลอนๆของคุณไฮอาภพรมาฝากครับคุณไฮอาภพรนครสวรรค์เมื่อคืนนี้จะเล่าหลายรอบแล้วเดี๋ยวจะรีลันอีกรอบหนึ่งเพราะกลางคืนคนฟังไม่เยอะเท่ากลางวันนะเนาะกลางวันคนฟังเยอะนะฮะอาภพรนครสวรรค์กับประสบการณ์การเจอวิญญาณตั้งแต่เด็กครับมีเรื่องหนึ่งที่จดจำไม่ลืมเลยนะฮะใช้ชื่อเรื่องว่าส่งกลับบ้านนะใช้ชื่อเรื่องว่าส่งกลับบ้านนะครับคุณฟังฮะส่งกลับบ้านส่งใครกลับบ้านเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแล้วกันวันนี้เอาสองเรื่องสองราวไหมหรือเอาเรื่องเดียวก่อนเอาไงดีเดี๋ยวเล่าหนึ่งเรื่องก่อนเนาะถ้าสมมติว่าติดลมจะอาจจะมีหนึ่งเรื่องก็เป็นได้นะครับนะถอนตัวครับจากหนุ่มเสกนะครับ

ี่คือเพลงถอนฟันนะฮะถอนฟันถอนตัวเนาะเพลงจากหนุ่มเสกนะครับหนุ่มเสกหนุ่มเสกหนึ่งศิลปินดังในตำนานที่หลายคนรู้จักดีนะครับนะฮะพี่หลองชัยนาทสวัสดีครับโอ้โหพี่หลองว่าดีเจครับแถวๆบ้านมืดฝนมาแล้วตอนนี้นะครับชัยนาทฝนกำลังกระหน่ำเลยครับดีเจโอ้โหช่ำๆเลยนะพี่นาเชียงใหม่ร้อนร้อนตอนนี้นะฮะแดดดีแดดงามเดี๋ยวขอดูเรดาร์ตรวจอากาศก่อนตอนนี้4โมงเย็น11นะครับว่ามีจังหวัดไหนที่มีฝนฟ้าตกลงมาบ้างนะครับเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะดีเจค้างเพลงใครบ้างตัวนี้ข่าวลือเรื่องจริงข่าวลือหรือเรื่องจริงใช่ไหมครับสัญญาหน้าฝนยังอยู่ไหมครับอยู่ไหมเอ่ยยายอ้อนขอมาหลับแล้วแน่เลยสงสัยยายอ้อนนะฮะแล้วก็อะไรอีกนะเมื่อกี้ที่ขอมาเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะฮะตอนนี้เรดาร์ตรวจอากาศนะครับตรวจเจอกลุ่มฝนขนาดใหญ่อยู่ที่โซนภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนครับนั่นคือแถวจังหวัดนครสวรรค์ครับตกหนักมากเลยพี่หลองมันเริ่มตกตั้งแต่ทางตอนเหนือเลยนะแถวนี่อะไรอ่ะแถวจังหวัดก็นั่นแหละก็ก้าวเลี้ยวอะฮะเนาะก้าวเลี้ยวนครสวรรค์นะเนาะตั้งแต่ทางตอนเหนือฮะตกมาเลยลงไปเรื่อยๆนะครับสระบาดก้าวเลี้ยวหนองบนนะครับตัวเมืองนครสวรรค์ตกหนักเลยนะครับลากลงไปถึงโกรกพระพายุหาคีรีเข้าอุทัยธานีบ้านพี่อั๋นนะครับวัดสิงห์ชัยนาทก็ตกอยู่ครับลงมาชัยนาทลงมาแถวๆไหนเอ่ยสิงห์บุรีมันอยู่แถวๆสิงห์บุรีนะครับสิงห์บุรีไปแล้วเงียบละเบาละนะครับเนาะอันนี้คือโซนของทางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะครับส่วนทางภาคตอนออกภาคอีสานนะครับก็จะมีตั้งแต่โคราชนะฮะเขาใหญ่ปากช่องนะครับกระจายกันไปเลยนะฮะอีสานก็กระจายกันไปเป็นไม่ได้เป็นกลุ่มก้อนกระจายกันไปนะครับยโสธรนะฮะอำนาจเจริญอุบลไม่ตกนะครับอุบลยังไม่ตกในเมืองนะฮะแต่ไปตกที่ทางตอนเหนือที่อำเภอเขื่องในนะครับเนาะอำเภอเครื่องในกรุงเทพมหานครไม่มีครับภาคตะวันออกระยองจันทบุรีตราดไม่มีครับลงไปทางภาคใต้ประจวบลงไปก็ไม่มีไปมีที่เกาะ2นะครับที่ภาคใต้จะเป็นโซนของระนองนะครับเกาะ2เกาะช้างกำลังตกอยู่ครับกระบุรีนะครับลงไปทางตอนใต้ลงไปอีกไม่มีแล้วครับไปมียะลานิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ข้ามไปมาเลเซียเลยนะครับนะก็เป็นบรรยากาศฝนฟ้าในวันนี้ครับส่วนทางภาคเหนือเชียงใหม่ลำพูนนี่ไม่มีนะครับนิดเดียวนะฮะลำพูนนี่เหมือนจะมีแถวโซนป่าซางนะครับขัวมุงนิดนึงนะฮะหางดงแล้วก็มีแม่วางบ้านกาดสัมปะตองนิดนึงใช่ไหมเมสัมปะตองจะเป็นโซนของบ้านกวนนะครับนิดนึงนะฮะบ้านกวนพี่โอบ้านมันรู้มันกวนตลอดเวลาเลยไม่หลับไม่นอนนะรบกวนตลอดเลยนะฮะโอ้ยลืมเพลงอ่ะลืมเพลงมาร์คคุงแล้วก็ดีทูบีอ่ะพี่โอ้ชวนดีเจคุยเยอะเกินอ่ะมาร์คคุงยังไม่ได้เปิดเลยเนี่ยพี่ช่างแอนบอกว่าดีเจครับสุโขทัยแดดจ้าเลยครับดีเจ แดดจ้าแดดจัดนะฮะพี่ต้าธีรพัฒน์จากป่าซางลำพูนครับหนีไปทำงานที่อ๋อหมายถึงว่าฝากทักทายช่างเก่งด้วยกันละกันครับที่ญี่ปุ่นนะฮะนะครับตอนนี้เพลงใครที่ยังไม่ได้เปิดทักบอกดีเจหน่อยเร็วตอนนี้แชทมันหายหมดแล้วนะครับพอดีพิมพ์ข้อความทั้งหมดแล้วนะฮะช่างเก่งนะครับไปทำงานไกลถึงต่างประเทศทีเดียวนะถอนตัวถอนใจนะฮะที่อเมย์อยู่แถวอเมย์อยู่โซนไหนของสปะตองนะครับตรงไหนนะฮะบอกว่าแถวนั้นไม่ตกนะครับไม่มีเนาะลุงดาบส่งบรรยากาศมาครับในเมืองลำพูนเริ่มจะมีลงเม็ดมานิดนึงที่ตัวเมืองลำพูนนะครับนะจอดรถรอเด็กๆอยู่ที่วัดอยู่นะครับใกล้เลิกเรียนกันแล้วตอนนี้ก็จริงก็เลิกเรียนแล้วเนาะส่งบรรยากาศมาตอนนี้เด็กๆกำลังออกมาที่รถตู้นะครับนะมีฝนปล่อยลงมาเล็กน้อยนะครับขอเพลงเทน้ำบนกองทรายแล้วก็ไม่เปลี่ยนใจเธอคนเดียวนะครับ พี่โอว่าดีเจลืมเพลงพี่โอเพราะว่าพี่สุนทรชวนคุยแน่นอนลำไยมากเลยอ่ะพี่สุนทรชวนคุย ใครที่ชวนดีเจคุยเยอะๆดีเจจะลืมเพลงนะฮะเพราะแชทมันหายหมดแล้วนะฮะ

ชื่อเพลงว่าข่าวลือเรื่องจริงครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับนะเพลงนี้เมื่อกี้เปิดไปแล้วนี่พี่โออันนี้เปิดไปแล้วยังเทน้ำบนกองทรายเปิดหรือยังจะเปิดเป็นหนึ่งเพลงหรือเปล่าเมื่อกี้หรือเปล่าหรืออย่างไรก้อยลาดพลาวนะตอนนี้ได้จะค้าง D2B ใช่ไหมไม่เปลี่ยนใจเธอคนเดียวใช่ไหมพี่โอหรือว่าค้าง2เพลงแล้วก็มีแมวเจอสักรับได้ใหม่นะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับพี่องค์ใครอีกไหมฮะที่ค้างตัวนี้อ๋อเดี๋ยวนะลุงสรุปส่งภาพมานะครับฝนฟ้าลงมาเบาๆชิวๆนะจ๊ะมาเปิดเพลงเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องหลอนให้ฟังกันสักหน่อยกันเลยกันเพื่อความบันเทิง

พลงจากดีเพลงจากดีทวีจบไปนะครับมาฟังเพลงจากแมวจิรศักดิ์ต่อดีกว่าสักเพลงนะที่ฝากไว้ด้วยกันละกันครับเพลงว่ารับได้ไหมนะฮะเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องหลอนให้ฟังละมาเพลงของมาร์คคุงด้วยลืมเปิดงั้นเปิดแล้วลมก่อนเปิดแมวเดี๋ยวเปิดแล้วลมก่อนแล้วกันเพราะมาร์คคุงมารอนานแล้วลืมเห็นไหมเนี่ยลืมชื่อขออภัยนะฮะแม่อุตส่าห์ขอตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วนะฮะเห็นไหมถ้าไม่ทักมาได้ลืมนะเรียนผูกไม่เรียนแก้นะครับเรามาแล้วลมนะฮะที่ฝากไว้ขอมานะครับพี่เดียบอกว่าเคยมีสาวมอบเพลงนี้ให้ตอนอายุ18ครับจำได้เลยอยู่ในความทรงจำนะครับแม่

0: แล้วล้มนะครับ
1: นี่คือเรียนผูกไม่เรียนแก้ครับนี่โปเต้ว่าครับสาวกแล้วล้มครับดีเจแล้วล้มโปเต้แล้วก็ดีเจวินนี่รุ่นเดียวกันนะเกิดพ.ศ.เดียวกันเลยนะฮะแต่ทำไมโปเต้หน้าเท่าสุดอะโปเต้ฮะหาเรื่องแกงโปเต้อีกแล้วจริงๆโปเต้เขาเป็นคนหน้าอ่อนนะแต่มันติดอย่างเดียวคือติดหัวล้านนะฮะหน้าเลยเท่าใช่ไหมครับดื้อฮะรักแท้แพ้ไม่รักครับเล้าโลมนะฮะอีกหนึ่งเพลงด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องหลอนกันนะครับคุณผู้ฟังเชื่อเรื่องอันนี้ไหมเมื่อคืนเล่าไปรอบแล้วรีลานอีกรอบนึงนะใครได้ฟังแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะถือว่าได้ฟังอีกรอบนึงนะฮะคุณผู้ฟังเชื่อเรื่องของการขอตามกลับหรือว่าพากลับบ้านไหมฮะนะฮะกับคนที่อาจจะเคยสูญเสียชีวิตแล้วก็วิญญาณยังคงวนเวียนอยู่นะครับในสักที่ที่หนึ่งนะครับแล้วทีนี้อยู่วันดีคืนดีมีคนหนึ่งที่มีจิตมีเซนส์อะไรบางอย่างสามารถสัมผัสได้แล้วก็ขอขึ้นร่างขอติดไปด้วยกับประเทศกับที่ของเขาอะไรเงี้ยเชื่อเรื่องนี้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เรามาเล่าอีกรอบหนึ่งเป็นประสบการณ์ของคุณอาภาพรนครสวรรค์นะครับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังที่ได้เล่าเอาไว้ในหลายรายการอาภาพรนี่เขาเป็นคนเจอผีเจอวิญญาณเจอเรื่องหลอนๆตั้งแต่เด็กเลยมีคนเป็นคนมีเซนส์พิเศษนะถ้าคุณเชื่อนะถ้าไม่เชื่อก็แล้วไปเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวกันครับที่มีจิตมีเซนส์อะไรบางอย่างสามารถสัมผัสได้แล้วก็ขอขึ้นร่างขอติดไปด้วยกับประเทศกับที่ของเขาอะไรเงี้ยเชื่อเรื่องนี้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เรามาเล่าอีกรอบหนึ่งเป็นประสบการณ์ของคุณอาภาพรนครสวรรค์นะครับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังที่ได้เล่าเอาไว้ในหลายรายการอาภาพรนี่เขาเป็นคนเจอผีเจอวิญ

ื่อเพลงว่ารักแท้แพ้ไม่รักครับกันจากเล้าโลมลอลอเล้าโลมนะครับที่ฝากมาด้วยก็แล้วกันครับนะฮะพี่สุภัทรบอกว่าวันนี้แดดไม่บรรยับบรรยังเลยดีเจแดดไม่บรรยับบรรยังเลยครับกำลังจะเดินทางไปรับท่านผอ.ที่โรงเรียนนะฮะอากาศร้อนมากเลยฝั่งข้างนอกนะร้อนร้อนพี่สุภัทรอะไรจะร้อนขนาดนี้นะฮะนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่เรื่องราวหลอนๆกันในช่วงเวลานี้กันละกันนะครับพูดถึงนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอาภรณ์นครสวรรค์เนี่ยต้องบอกว่าเธอเป็นคนหนึ่งนะครับที่มีประสบการณ์และก็มีเซนส์เรื่องราวหลอนๆเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยเดี๋ยวจะเท้าความให้ฟังก่อนหลายคนน่าจะมีโอกาสได้ฟังคุณไฮอาภรณ์นะครับได้มีโอกาสได้เล่าหรือเปล่าได้ฟังไหมฮะในรายการต่างๆได้ฟังไหมหรือว่าไม่ได้ฟังนะครับในรายการต่างๆเธอจะเล่าเหมือนกันทุกๆตอนเลยนะครับมีเรื่องอาภ

พร2เรื่องอาเมะวันนี้ให้ฟัง2เรื่องเลยนะครับ2เรื่อง3เรื่องก็ได้อ่ะมีหลายเรื่องที่เธอเล่าให้ฟังนะฮะเอาเรื่องในวัยเด็กก่อนแล้วกันเนาะนะครับทักทายทายหนุ่มผลกระแสด้วยกันฮะทายหนุ่มผลกระแสมาแล้วนะครับผลกระสวย

0: นายหนุ่มมาแล้วนะครับจอยบอกว่าเชื่อคาริเจเพราะว่าเคยโดนมาแล้วเรื่องราวของวิญญาณหลอนๆนะครับนะจอยบอกว่าคนไข้เสียชีวิตในห้องพิเศษญาติไม่เรียกกลับนะเขามาขอให้พยาบาลช่วยเปิดประตูให้ตอนเข้าเวรดึกมาแล้วอุ้ยจอยเคยคือจอยนี่เป็นพยาบาลเมื่อก่อนนี้นะเคยทำงานโรงพยาบาลมาก่อนคลินิกโรงพยาบาลต่างๆก็คือเคยเจอประสบการณ์ลักษณะแบบนี้มาก่อนนะฮะคุณอาภพรนครสวรรค์เป็นนักร้องลูกทุ่งชื่อดังครับที่อยู่ในวงการมายาวนานเธอเป็นคนที่อยู่มาตั้งแต่สมัยโหตั้งแต่ไฟฟ้ายังไม่เข้าอ่ะบ้านอยู่จังหวัดนครสวรรค์นะครับนะฮะตั้งแต่สมัยเด็กนะอาภพรเป็นคนที่มีเซนส์และเห็นวิญญาณตั้งแต่สมัยเด็กนะฮะเธอเห็นหลายครั้งหลายครามีพี่น้องร่วมกันตั้ง5คนนะครับ5คนเป็นคนเดียวที่เห็นและบ่อยๆครั้งแม่ก็จะทุบตีว่าเฮ้ยหายอีหายนะฮะมึงเป็นเด็กเพ้อเจ้อนะพูดเรื่องผีอะไรประมาณนี้นะครับอาภรณ์เล่าว่าตอนสมัยยังเป็นเด็กน้อยในกับ5 6ขวบมาก่อนเนี่ยบ้านจะเป็นบ้านยกใต้ถุนสูงนะครับตอนกลางวันพ่อแม่ก็จะออกไปทำงานไปทำไร่ทำสวนเธอก็จะอยู่กับบ้านกับน้องกับพี่กับน้องที่บ้านเนี่ยนะครับทุกๆครั้งที่พ่อกับแม่ก้าวจากประตูออกจากบ้านไปก็จะเกิดเหตุการณ์หลอนๆเหตุการณ์แปลกๆให้ได้สงสัยให้ได้เห็นเสมออย่างเช่นนะครับมีอยู่ครั้งนึงนะฮะกำลังเล่นกับน้องอยู่บนบ้านชั้นบนซึ่งบ้านคนต่างจังหวัดส่วนมากจะนิยมทำเป็นใต้ถุนสูงๆใช่ไหมฮะนึกภาพออกเนาะบ้านไม้ใต้ถุนสูงๆนะฮะเธอชะโงกหน้าลงไปมองข้างล่างกลางวันแสกๆนะฮะเธอเห็นเป็นงูจริงๆนะเห็นเป็นงูนะครับมาแหวกว่ายมาเลื้อยตามพื้นเธอก็ตกใจร้องเอะอะวายๆพอดีว่าข้างๆบ้านจะเป็นลุงบอกว่าลุงลุงงูเต็มบ้านไปหมดเลยนะฮะงูอะไรไม่รู้นะฮะยั่วเยอะนะฮะยั่วเยอะไปหมดเลยนะครับลุงก็ออกมานายอีไฮมึงโกหกตอแหลกแล้วนะเป็นเด็กเป็นเด็กหัดเป็นเด็กเลี้ยงแกะนะไม่เห็นมีสักอย่างเลยนะฮะไฮก็เสียใจเขาบอกว่าเห็นจริงๆนะฮะแล้วก็จะเห็นแบบเนี้ยวับวับแบมแบมนะฮะแล้วพอบอกพ่อแม่ไปก็จะโดนตีนะบอกว่าเป็นเด็กเพ้อเจ้อนะครับจนกระทั่งมาถึงตอนหนึ่งนะครับที่เธอเริ่มโตขึ้นประมาณ 7-8 ขวบนะฮะสมัยก่อนคนสมัยก่อนเขาจะมีการเลี้ยงไก่แล้วก็เอาไปชนไก่กันนะครับมีก็จะมีลุงป้าน้าอาต่างๆมาหาพ่อพ่อก็จะเป็นคนที่ชนไก่เลี้ยงไก่เหมือนกันครับตอนเย็นตอนนั้นประมาณตอนบ่ายๆวันนั้นนะฮะเธอก็อยู่กับที่ครอบครัวที่บ้านกันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็มีลุงคนหนึ่งเขาเดินมาหาพ่อบอกเย็นนี้ไปตีไก่นะไปชนไก่กันนะอย่างนี้นะนนินันก็คุยกันแล้วก็กลับในจังหวะที่ลุงคนนี้หันหลังกลับนะอาภพรบอกว่าลุงคนนี้เดินไปเอ๊ะทำไมรู้สึกแปลกๆร่างกายเหมือนเขาลอยๆฮะเหมือนไม่เหมือนคนนะฮะและที่สำคัญพอเดินห่างอาภพรออกไปนะฮะเขามองไม่เห็นหัวเป็นลางๆนะหัวของลุงคนนี้หายไปอันนี้คืออาภพรเล่าตอนอายุ7ขวบนะเธอเห็นจริงๆบอกว่าลุงคนนี้ที่มาหาพ่อตัวเองอ่ะหัวช่วงหัวนะหายเห็นลางๆแต่หายไปก็บอกว่าแม่ลุงคนนี้จำชื่อไม่ได้ลุงคนนี้เขาไม่มีหัวอีกแล้วแม่บอกอีไฮมึงอย่าไปพูดแบบนี้เขาอย่าพูดใหญ่ได้ยินเสียงได้ยินนะเขาจะว่ายมึงนะไม้ไล่ตีอาภพรอีกแล้วนะฮะนะครับแต่ปรากฏว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปช่วงเย็นช่วงค่ำกลางคืนเขาไปชนไก่กันปรากฏว่ามีเหตุการณ์ชกต่อยกันเกิดขึ้นนะครับตีกันมันมีปัญหาเรื่องเงินกันในวงไก่ชนนะฮะปรากฏว่าลุงคนนี้โดนไม้ฟาดนะฮะโดนไม้โดนของแข็งฟาดทำลายร่างกายจนเสียชีวิตนะฮะเสียชีวิตคาที่เลยที่ชนไก่กลางคืนแม่ได้ข่าวเนี่ยลุงคนที่ตายนะทุกคนในบ้านตกใจกันหมดเลยหลังจากนั้นมาพ่อแม่ก็เริ่มคิดว่าเฮ้ยหรือว่าลูกเราอาภพรมันจะมีเซนส์พิเศษอะไรหรือเปล่ามันชอบพูดอะไรแปลกๆหลายครั้งตอนนั้นพ่อแม่ก็เริ่มตึงกิดใจมาแล้วว่ามันต้องมีเซนส์อะไรพิเศษแน่เลยนะฮะเริ่มเชื่อลูกบ้างบางส่วนแล้วนะฮะเวลาเห็นอะไรก็จะฟังนะฮะมีครั้งหนึ่งนะฮะตอนไปทำสวนทำไร่อาภพรก็ 7-8 ขวบบ้านนครสวรรค์มันจะเป็นพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็จะมีพืชสวนไร่นามีถนนหนทางซึ่งเป็นรุกรังนะมากมายสมัยก่อนพ่อก็จะใช้เกวียนอยู่ในการนั่งไปนะใช้เกวียนนะครับใช้รถลากอะไรนะฮะอาภพรก็จะนั่งอยู่ข้างหลังที่เป็นเกวียนนั่งอยู่กับน้องนะฮะในช่วงเวลาที่ค่ำๆกำลังกลับบ้านประมาณสัก5โมงเย็น6โมงเย็นนะครับต่างจังหวัดอากาศก็เริ่มหนาวแล้วเพราะมันเป็นช่วงค่ำแล้วสมัยก่อนมันมีไฟฟ้าอะไรเนาะฮะอาภพรว่ากำลังงีบหลับกำลังนอนอยู่บนหลังเกวียนที่พ่อกำลังให้วัวให้ควายมันเดินไปนะฮะได้ยินเสียง เหมือนมีคนควบม้ากรุบกรุบกรุบกรุบกรุบกรุบตามหลังมาเสียงอะไรด้วยความตกใจก็เงยหน้ามามองดูก็โอ้โหปรากฏว่าเห็นเป็นลางๆนะครับรูปร่างม้านะฮะแล้วมีเหมือนกับคนโบราณนะครับนั่งคล่อมข้างหลังฮะแล้วก็วิ่งตามกรุบกรุบกรุบข้างหลังนะฮะในสัญชาตญาณบอกว่าแม่มีคนควบม้าวิ่งตามเราแม่บอกอีไฮแต่แม่ก็หยุดไปไหนตรงไหนข้างหลังเนี่ยเขาวิ่งตามเราเนี่ยไม่เห็นแม่บอกไม่เห็นไม่มีใครเห็นสักคนเลยเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้ดังนั้นพ่อแม่เริ่มใจเสียเริ่มใจไม่ดีแล้วนะฮะไอ้วันนี้เขาอยู่ตรงนี้ได้ยินเสียงเลยเนี่ยแต่พ่อแม่ไม่ได้ยินเสียงอะไรสักอย่างเลยนะครับพ่อแม่รีบกลับบ้านถึงบ้านอาบน้ำนอนอาบน้ำกินข้าวนอนนะฮะกลัวกันเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นมากมายคุณท้าวพรเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมาตลอดเลยตั้งแต่วัยเด็กนะฮะมีครั้งหนึ่งนอนอยู่สมัยก่อนเด็กต่างจังหวัดเขาจะนอนในบ้านที่เป็นบ้านไม้ยกสูงแล้วก็เมื่อก่อนไฟฟ้าไม่มีใช่ไหมฮะก็จะนอนในเตียงอาจจะนอนบนพื้นนะครับแล้วก็จะเอามุ้งกางมุ้งนะฮะแล้วก็นอนอากาศมันร้อนฮาประพรบอกว่าตอนสมัยเด็กเนี่ยมีครั้งหนึ่งกำลังนอนอยู่นะฮะรู้สึกปวดฉี่มากจะลุกพลิกไปพลิกมาเอ๊ะสะดุ้งตื่นมามีพี่น้องนอนเรียงกัน5-6 คนแล้วพ่อแม่นะครับในสองมุ้งที่กางไว้อยู่นะฮะอานันพพรบอกว่าเห็นมีคนนะฮะมายืนมองอยู่ที่ตรงประตูเข้ามาได้ไงรู้เหมือนกันนะฮะคือต่างจังหวัดเมื่อก่อนบ้านมันจะไม่รู้รอบขอบชิดเนาะเขาก็มีประตูบ้านครึ่งกลางๆเนาะแต่ไม่ได้เป็นประตูแบบล็อกดีมีชายคนนึงเดินเข้ามามันยืนมองพอแล้วน้องนอนอยู่และเห็นเป็นดวงตาแดงๆอยู่ตอนนั้นกลัวมากกลัวจนฉี่รถที่นอนนะฮะเขาเล่าให้ฟังนะฮะแล้วตัวของมันมีช่วงหนึ่งที่พ่อเขาพลิกตัวพอพลิกตัวปั๊บเนี่ยไอ้วิญญาณสีดำนะวิ่งลงบันไดปังนะฮะล่ะได้ยินเสียงตอนวิ่งอยู่ลุกลงไปอยู่นะฮะพ่อแม่สะดุ้งตื่นเฮ้ยใครมามีโจรเข้ามาหรือเปล่าหายกลัวมากไม่กล้าพูดนะนอนห่มผ้าฉี่ราดที่นอนเลยเป็นหลายเหตุการณ์ที่อภพรเจอตั้งแต่สมัยวัยเด็กนะฮะนี่คือตอนเด็กหมดเลยนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าดีเจขอเปิด1 เพลงเดี๋ยวเราจะมาฟังวัยโตมีเรื่องหนึ่งครับที่วิญญาณขอเดินทางกลับขออาศัยวิญญาณขออาศัยรถของอาภรณ์เดินทางกลับประเทศเดี๋ยวมาฟังกันว่าเรื่องราวเป็นไงบ้างงั้นขอเปิด1 เพลงขั้นกลางก่อนก็แล้วกันเนาะขอเปิด1 เพลงขั้นกลางก่อนก็แล้วกันนะฮะโปเต้บอกดีเจพูดคำหยาบนะฮะตบปาก5 ทีนะฮะเอาเขาพูดจริงจริงสมัยก่อนเขาอีไห้นะฮะพ่อแม่สมัยก่อนเนาะพี่เคยส่งข่าวส่งเรื่องมาหรอเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะนำมาเล่าให้ฟังกันแล้วกันนะครับนะฮะเดี๋ยวขอเปิด1 เพลงก่อนเดี๋ยวมันจะยาวเกินเดี๋ยวคุณฟังจะเบื่อกันนะครับเนาะพี่หนุ่มวัดดีเจครับเรื่องนี้ปลอมครับเรื่องนี้ปลอมมากเลยใครแต่งเรื่องครับ ดีเจครับดนตรีประกอบนี่สุดๆเลยนะดนตรีประกอบไม่น่ากลัวกว่าเรื่องอยู่ใช่ไหมฮะนะฮะงั้นขอเปิด1 เพลงก่อนมาเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องตอนที่คุณไฮเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาเจอเรื่องอะไรนะฮะมี2 เรื่องของอายประพรให้ฟังนะครับเนาะนะมางั้นขอเปิด1 เพลงก่อนดนตรีอย่างเงี้ยหลอนกว่าอีกนะครับมาห้องสุดท้ายแล้วกันครับมาห้องสุดท้ายแล้วกันนะครับมา1 เพลงหลอนหลอนกันหน่อยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูตอนโตว่าคุณอาภรณ์เขาเจออะไรบางคนถ้าเจอก็เจอเยอะมากนะฮะเจอแบบเหนือจินตนาการจริงๆแต่ได้จะเชื่อนะเพราะว่าสิ่งพวกนี้ที่อาภรณ์เขาเล่ามาเนี่ยคนที่รู้จักเขาก็เคยมีประสบการณ์แบบนี้เหมือนกันนะครับยกเว้นพี่สวัสดิ์นะพี่สวัสดิ์ครับพี่สวัสดิ์เชื่อไหมฮะพี่สวัสดิ์ว่าเรื่องนี้ปลอมมากเลยครับดีเจ
1: ผมมาตามหาผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งที่จริงนี้เราพบกัน

นักกากนายพรานนะครับหรือว่าแม็กเจนมานะสำหรับเพลงนี้ห้องสุดท้ายนะครับเป็นเพลงซึ้งเลยทีเดียวนะครับดีเจเล่าเรื่องผีวันพระเด้อวันนี้พี่แดงระวังเด้อพี่แดงเคยเจอเรื่องหลอนไหมครับพี่แดงอ่ะพี่อ้อยบอกว่าพี่กับอาภพรน่าจะอายุไล่ๆกันบ้านนอกอ่ะนะพี่ตอนเด็กนี่เห็นผีบ่อยมากเลยอยากนั่งคุยอาภพรสักครึ่งวันใช่ไหมใช่ฮะคนในวัยเดียวกันเนี่ยนะฮะก็จะเจอเรื่องราวและลักษณะแบบเดียวกันนะพี่มากมายถ้าคนไม่อยู่ในวัยนี้ก็จะไม่เชื่อหรอกเด็กเจนใหม่ไม่ได้เชื่อเรื่องผีดิจิบินก็ไม่ใช่เป็นคนเชื่อ 100% นะฮะเรื่องผีนะเอามาสัก10เรื่องนะเรื่องจริงสักเรื่องหนึ่งไอ้ที่เหลือแต่งหมดแล้วนะฮะแต่ว่าเราต้องเลือกฟังคนที่เขาดูน่าเชื่อถือแล้วก็เขาเล่ามาได้แบบเรื่องจริงอะฮะไม่ได้แต่งฮะเออนะพี่โอนะโอ้ my god เซลดานิลาให้หน่อยครับใส่ชุดสไปเดอร์แมนได้เรียบร้อยมากๆเลยนะฮะดินดาพี่หนุ่มเขาแซวว่าไทยหนุ่มเขาแซวว่าดินดาเรียบร้อยเกินไปนะพี่กมลวันบอกว่าดีเจขาเชื่อเรื่องผีนะคะตอนเด็กๆเนี่ยที่บ้านเนี่ยมีอยู่สี่พ่อหนานเลยไม่กลัวผีตราบที่ยังไม่ผิดศีลผีจะไม่หลอกแต่ก็สงสัยว่าพวกพ่อหนานนั้นจะหลอกเด็กนะฮะคือก็บางครั้งบางทีก็เป็นกุศโลบายเนาะคนสมัยโบราณนะเนาะนะครับ

ไม่ว่าเมื่อกี้เรื่องเมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องหลอนเบาๆยังไม่หลอนมากเท่าไหร่ต้องเรื่องเมื่อคืนหลอนกว่าใช่ไหมมาฟังเรื่องเมื่อคืนดีกว่าที่ดิเจเล่าไปของอาภพรนะฮะเมื่อกี้เป็นประสบการณ์การเคยเจอเบาๆของอาภพรตอนเป็นเด็กเฉยๆนะครับนะฮะมาฟังต่อเลยกันละกันในช่วงนี้นะครับเมื่อกี้เราพูดถึงอาภพรตอนเป็นเด็กเนาะที่เจอเรื่องราวเล็กๆน้อยๆเจอเงาดำนะครับเจออะไรอย่าเป็นอะไรต่างๆเป็นเงาเป็นอะไรมาวิ่งตามที่เราเจอเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วครับก่อนโควิดก่อนน่าจะประมาณปี250ต้นๆ นะฮะช่วงสมัยโทรศัพท์มือถือยังเป็นรุ่น BB อยู่ครับเพราะมีการแชร์ภาพด้วยนะฮะคุณอาภพรอย่างที่เราทราบกันว่าเธอเป็นนักร้องเนาะลูกทุ่งนะเธอต้องไปเล่นคอนเสิร์ตตามต่างจังหวัดมากมายภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ภาคกลางนะขึ้นเหนือล่องใต้ทุกๆวันเลยนะครับมีครั้งหนึ่งนะฮะไปเล่นคอนเสิร์ตอยู่ที่จังหวัดหนึ่งครับแน่นอนฮะการเล่นคอนเสิร์ตสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่มีห้องรถห้องน้ำรถซ่วมมันยังไม่มีเหมือนปัจจุบันที่ทันสมัยใช่ไหมครับอาภพรกำลังเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็จะมีนักร้องต่างๆมากมายเล่นกันทั้งคืนเลยอาภพรปวดท้องรู้สึกว่าไอ้ปวดท้องจะเลยไม่ไหวแล้วต้องอึแล้วล่ะต้องถ่ายหนักแล้วล่ะไม่ไหวแล้วนะฮะก็เลยเอ้าทำไงดีอ่ะคงไม่ออกไปข้างนอกปั๊มมันไกลมากเลยต่างจังหวัดนะฮะก็เลยว่าเนี่ยแดนเซอร์ผู้หญิงนะฮะไปเอาอันนี้มาหน่อยป่ะไปเอาพวกเสือมากระบังหน่อยมาบังพี่หน่อยมาบังเจ๊หน่อยเดี๋ยวเจ๊จะไปนั่งอึข้างหลังมองซ้ายมองขวาหยิบทิชชู่ไปนะฮะนี่ไงไปเจอตอไม้ย่าใหญ่ขึ้นมาเป็นตอไม้ต้นไม้ที่เหมือนตายแล้วฮะตอไม้ถึงสูงเฮ้ยตรงนั้นว่างอยู่นะฮะเธอก็เลยรีบวิ่งไปนะฮะแล้วก็หยิบทิชชู่ไปแล้วก็มีน้องๆแดนเซอร์ก็ไปเอาผ้าอะไรมาบังนะเอาเสือมาบังไว้นะฮะเธอก็ขับถ่ายปกติขับถ่ายทำธุระเสร็จร้อยแล้วเอ๊ะลุกขึ้นยืนทำไมมันปวดบ่าจังเลยวะมันปวดบ่าแป๊บเลยเอ๊ะหรือว่าเรานั่งนานไปนั่งอึนานหรือเปล่านะพี่ปวดบ่าวะบอกแดนเซอร์พี่ปวดบ่าเหรอเนี่ยไปกลับไปที่รถก่อนไหมเดี๋ยวจะนวดให้ก่อนก่อนขึ้นเวทีคอนเสิร์ตนะฮะก็กลับไปที่เก้าอี้ไปรถที่นวดที่นั่งในรถนะฮะรถตู้ก็เลยไปบีบนวดกันก็เหมือนจะหายแต่ก็ไม่หายเอายาหม่องมาทากันแต่ถึงคิวจะเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็เลยขึ้นคอนเสิร์ตช่วง 4-5 ทุ่มก็เล่นคอนเสิร์ตเล่นๆจบเที่ยงคืนก็มานั่งที่รถต่อเอ๊ะมันไม่หายว่ะเป็นอะไรไม่รู้ปวดบ่านะไหนก็เลยกลับนั่งรถกลับนั่งด้วยความเจ็บปวดนะครับก็เลยกลับไปที่บ้านหลังจากนั้นมาก็ปวดตลอดเลยก็เลยจ้างหมอนวดมานวดที่บ้านนวดตลอดเลยระยะเวลาประมาณสักเดือน 2-3 เดือนที่เป็นอยู่นะฮะหลังจากนั้นก็ยังไปคอนเสิร์ตไปเล่นที่ต่างๆอยู่นะครับนะตามที่ต่างๆอยู่สม่ำเสมอจนกระทั่งครั้งหนึ่งนะฮะมีโอกาสได้ไปเล่นคอนเสิร์ตที่จังหวัดหนองคายเป็นจุดที่จะข้ามฝั่งไปประเทศลาวนะครับจะไปเล่นคอนเสิร์ตที่หนองคายอีกนิดเดียวจะข้ามไปลาวแล้วจะเป็นน้ำโขงละใจมันอยากไปเขมรมากเลยไม่รู้เป็นไรขอให้ผู้ผิดใจมันอยากไปลาวมากๆเลยพี่อยากไปเที่ยวลาวเราเล่นคอนเสิร์ตเสร็จแล้วพรุ่งนี้เราไปลาวไปเที่ยวไปลาวกันไหมแดนเซอร์ไปไหมใจมันอยากไปไม่รู้เป็นเพราะอะไรมันมีอะไรโดนจิตโดนใจให้ไปประเทศลาวก็เลยเล่นคอนเสิร์ตเลยเสร็จตอนนั้นก็ยังปวดไหล่อยู่นะปวดอยู่นะฮะนะก็เลยเสร็จแล้วอีกวันหนึ่งนั่งพักโรงแรมเสร็จแล้วป๊อปก็พานั่งรถตู้ข้ามไปประเทศลาวไปเที่ยวไปวัดอยากใจอยากไปประเทศลาวอยากไปเที่ยวบ้านโบราณอยากไปเที่ยววัดวาอารามซึ่งปกติไม่เคยเป็นแบบนี้อาภพรเล่านะฮะในระหว่างที่กำลังนั่งรถแดนเซอร์นะครับก็มีแดนเซอร์หลายคนนั่งรถตู้อยู่นะครับสมัยนั้นเป็นโทรศัพท์มือถือ BB อยู่หลายคนยังใช้เป็นปุ่มกดอยู่เลยโนเกียสมัยนั้นแต่ว่าเป็นจอ4แล้วนะฮะยังเป็นโทรศัพท์มือถือรุ่นเวลคัมอะไรเงี้ยไอโมบายเงี้ยนะครับแต่พี่ฮายก็มีตังก็ใช้ BB เริ่ม BB แล้วมาละพิน BB นะฮะก็ยกมือถือมาถ่ายรูปกันในรถตู้นะฮะในขณะที่รถกำลังเคลื่อนที่เข้าประเทศลาวไปละนะฮะก็ยกมือถือมาถ่ายแชะกันนะฮะถ่ายกล้องหน้านะฮะปรากฏว่าก็อัพโหลดรูปตัวเองตอนนั้นมี Facebook แล้วนะนะอัพรูปตัวเองลง Facebook นะในสมัยนั้นนะฮะย้อนกลับไป10กว่าปีที่แล้วนะฮะหลังจากโพสต์รูปลงไปแล้วนะฮะดีเจได้เห็นรูปด้วยนะเดี๋ยวถ้าว่างๆจะเอารูปมาให้ดูเดี๋ยวดีเจหาก่อนจำได้ว่าได้ดูอยู่รูปนะฮะเป็นภาพนั่งรถตู้คุณฟังนึกภาพนะฮะรถตู้ที่เป็นที่เรานั่งอยู่นะฮะแล้วเขานั่งข้างในคุณอาภรณ์นั่งอยู่แล้วมีแดนเซอร์นั่งซ้ายขวาแล้วก็อยู่ข้างหลังยืนอยู่นะฮะแล้วก็จะกล้องจะเบี่ยงซ้ายนิดนึงออกไปทางประตูซึ่งเป็นกระจกนะที่เป็นกระจกใสซึ่งจะมองเห็นท้องฟ้าสีใสข้างนอกสดใสข้างนอกนะฮะปรากฏว่ามีร่างของผู้ชายคนหนึ่งคุณฟังฮะปรากฏอยู่หลังกระจกรถด้านนอกรถนะไม่ใช่ในรถนะอยู่ด้านนอกรถฮะแต่ประเด็นคือณเวลานั้นรถกำลังวิ่งอยู่ด้วยความเร็วสูงนะฮะไม่รู้กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วมันข้ามไปประเทศลาวแล้วรถกำลังวิ่งด้วยความเร็วสูงแล้วผู้ชายคนนี้มาจากไหนเขาโผล่มาได้ยังไงตอนแรกอ่ะทุกคนไม่เห็นพออัพลงเฟซบุ๊กปั๊บเนี่ยคนทักมาใครไปด้วยผู้ชายไปด้วยเหรอใครอย่าเหมือนคนลาวเลยอ่ะ
โอ้หน้าตาใส่เสื้อผ้าเหมือนคนลาวเลยไปเที่ยวลาวเหรอพี่ไอ้เนี่ยมีคนมาคอมเมนต์ในโซเชียลสมัยนั้นมันยังไม่ฮอตเหมือนปัจจุบันเนาะมันก็พอมีคอมเมนต์บ้างอะไม่ถึง100คอมเมนต์นะ560คอมเมนต์อะไรเงี้ยใครๆๆนะฮะก็เลยไปซูมดูเห็นจริงๆคุณผู้ฟังดีเจจะจำภาพได้อยู่เลยนะฮะเป็นภาพผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อสีขาวเป็นเสื้อของทางฝั่งลาวเป็นเสื้อสีขาวนะจำได้ว่าเป็นสีขาวแล้วเป็นผู้ชายแล้วใบหน้าของเขายิ้มนะใบหน้าของเขามีรอยยิ้มแต่ว่าเขาเห็นประมาณครึ่งนึงคือเห็นปากเห็นจมูกแต่ว่าดวงตาอาจจะแวบหายไปแต่เห็นว่ายิ้มอยู่ตรงข้างหลังรถไอ้ข้างนอกนะที่เป็นกระจกรถนะฮะหาพรบอกว่าไม่มีผู้ชายในรถสักคันนอกจากคนขับนะฮะและรถความเร็วสูงวิ่งขนาดนั้นมาจากไหนก็เลยตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากก็ไปนอนโรงแรมที่นั่นนะฮะพอไปถึงปั๊บก็ไปเที่ยวต่างๆก็เลยมีโอกาสได้โทรศัพท์พูดคุยกับพระที่ประเทศไทยว่าเนี่ยท่านหายเจอแบบนี้มันคืออะไรกันแน่พระก็เลยเลยสอบถามว่ามันเป็นยังไงนะก็เลยกลับมาไทยพอกลับมาไทยปั๊บคุณผู้ฟังไม่น่าเชื่ออาการปวดไหล่ฮะที่เล่าให้ฟังหายแบบปิดทิ้งเลยก่อนหน้ามันมีอะไรเหมือนมันมาแบกมากดเอาไว้ตลอดเวลาเลยแบกกดเอาไว้ตลอดเวลาเลยพอกลับมาไทยเอ้ยหายว่ะหายแล้วก็ใจไม่อยากไปลาวอีกแล้วคือไปแล้วก็จบเลยทีนี้พระก็มาไล่นั่งดูแล้วก็มานั่งพิจารณาแล้วก็เหมือนกับพยายามสื่อดูนะฮะพระท่านบอกว่าชายคนนี้น่าจะเป็นชาวลาวเขาน่าจะมาเสียชีวิตในประเทศไทยแล้วคุณอาภพรเป็นคนที่สามารถสื่อได้เขาเลยน่าจะอาศัยขอกลับไปเพราะว่าเขาจะมาแฝงนะฮะบอกว่าขอให้อยากไปประเทศลาวมีจิตมีใจดลจิตดลใจให้ไปลาวอยากไปฮะพอไปถึงก็ไปเที่ยวเมืองโบราณเมืองเก่าเมืองแก่คือจะไปในที่ที่เขาเคยอยู่ฮะและหน้าภาพนั้นเนี่ยเป็นไปได้เหมือนกันว่าเขาน่าจะมาขอบคุณมาสื่อให้เห็นอันนี้เรื่องนี้อัศจรรย์นะฮะแปลกดีเหมือนกันเรื่องพวกนี้นายว่าคนลุกหมดเลยก็เลยว่างั้นเดี๋ยวไปทำบุญให้เขาไปทำบุญให้เขากันก็เลยไปซื้อสังฆทงกระทานนะครับไม่มีรู้จักชื่อนะฮะเกรย์อธิษฐานจิตว่าขอให้สู่ภพภูมิที่ดีอะไรต่างๆก็ว่ากันไปก็เลยเป็นเรื่องราวที่แปลกและอัศจรรย์แล้วก็หลอนปมคราวเดียวกันคาดว่าน่าจะเคยมาอยู่ไทยมาทำงานมาอะไรสักอย่างนะฮะแล้วมาประสบอุบัติเหตุแล้วกลับไม่ได้หรือยังไรไม่รู้เหมือนกันแต่นี่คือพระท่านพยายามจะสื่อแล้วก็พยายามจะทำความเข้าใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะก็นำเรื่องราวมาเล่าให้ฟังเรื่องพวกนี้ไม่เจอกับใครนี่ไม่รู้นะฮะโดยเฉพาะตอนที่ไปนั่งถ่ายไปนั่งที่ของเขาที่เขาเคยอยู่ฮะเขาอาจจะซุบเข้ามาก็ได้นะอาจจะมานั่งทับปุ๊บเข้ามาก็เป็นได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมฮะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่คุณฟังนะฮะคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้เชื่อไหมฮะว่าเรื่องนี้มีจริงหรือไม่อย่างไรนะฮะดีเจครับแนะนำให้ไปโรงพยาบาลฮะกระดูกต้นคออักเสบครับกระดูกทับเส้นครับดีเจโรงพยาบาลไหนดีฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องหลอนนะครับที่นำมาฝากด้วยกันละกันนะฮะนะครับพี่เอกว่าเมื่อก่อนมือถือไอโมบายดูมือถือเวลคัมดูทีวีได้ใช่ครับยุคนั้นแหละนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องหลอนของคุณอาภาพรนะครับที่นำมาฝากจริงๆมีหลายเรื่องอยู่เอาแค่นี้ก่อนไหมเดี๋ยววันหลังมันมีอีกเรื่องนึงเดี๋ยวมันจะมีเรื่องเอาไว้ทีละเล็กทีละน้อยมีเรื่องหลอนของอาภาพรอาภาพรนี่เจอเยอะมากเจอที่โรงแรมเรื่องหลอนที่โรงแรมอีกเรื่องนึงอันนี้มาเป็นตัวเลยเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังเอาแค่นี้ก่อนอันนี้วิญญาณขอกลับนะฮะเดี๋ยวถ้าดีเจเจอรูปนั้นดีเจจะส่งจะหามาให้ดูยังหาไม่เจอเคยจำได้ว่าเคยดูแล้วก็ตกใจเหมือนกันเห็นที่เขาโพสเอาไว้นะว่าเรื่องพวกนี้มันมีจริงนะฮะคือที่เล่ามาถ้าไม่เห็นภาพดีเจจะไม่เชื่อนะฮะคือเห็นภาพว่ารถมันเคลื่อนที่อยู่แต่ว่ามีผู้ชายมันยืนข้างรถอะมายืนที่กระจกรถมันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้นะฮะอีกรูปหนึ่งพี่อาพี่เขยรูปนี้อันนี้ยังไม่ชัดพอมีอีกรูปหนึ่งดีเจหายังไม่เจอพี่เขยส่งมารูปหนึ่งนะฮะยังไม่ชัดพอมีอีกรูปหนึ่งเป็นกลางวันแสกเลยพี่มาเป็นตัวเลยนะอย่างนั้นเลยนะแต่เรื่องอาภพรที่โรงแรมนี่หลอนกว่าเพราะมาให้เห็นเลยนะฮะเดี๋ยวจะมาไล่ไอเมฟังในวันต่อไปเอาวันเล็กน้อยก็พอเนาะนะแล้วก็ฟังละฮะเชื่อเรื่องนี้ไหมกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่ายังไม่เชื่อหรือว่า 100% หรือว่ามันอาจจะเป็นจริงนะคนถ้าไม่เจอกับตัวเองก็อาจจะไม่สนใจและไม่รู้เนาะนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันต้องเจอกับตัวเองอาภพรเป็นคนที่ทำบุญเยอะมากครับอย่างที่ดิฉันเคยบอกไปว่าใครก็ตามแต่ที่เคยทำบุญนะฮะเคยอยู่ในวงการพระวงการส่งวิญญาณเขาจะตอบวิญญาณเขาจะเข้าหาเหมือนกันอย่างพี่สวัสดิ์เป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีใช่ไหมฮะไม่ได้เกี่ยวกับการทำบุญไม่ได้เกี่ยวข้องกับการอุทิศบุญแผ่เมตตาต่างๆวิญญาณเขาจะไม่เข้าหาเหมือนที่เราให้ฟังว่าหมาแมวฮะถ้ามันรู้ว่าใครรักหมารักแมวมันก็จะเข้ามาคลอเคลียมันรู้ว่าคนไหนเกลียดมันจะไม่เข้ามาหาลักษณะเดียวกันฮะเขามาขอบุญนั่นแหละนะฮะ
ต้าว่าได้เวลารอบหมอรอบบัตรจองครับต้ามิวสิกครับต่อมิวสิกครับเอาเพลงนี้ก่อน

0: ผมได้ยินเสียงควนคลางเสียงผู้หญิงร่ำไห้สาวใหญ่คนนั้นนั่งอยู่ปลายเตียงผมเองผมท่องนโมตัสสะเฮ้อภควะโตเธอนั่ง
1: จ้องผมเป้าตาลึกโบ
0: ผมขยับตัวไม่ได้คล้ายกับโดนล่ามโซ่พุทโธธัมโมเมื่อไหร่จะเช้าสักทีสิ่งที่

0: ฝันภาพยังไง
1: เ
2: จ็ดศูนย์สี่ครับดาจงดาจิมดาจิมแรปไทยนะครับที่ฝากไว้ด้วยนะฮะนี่นะครับอ่ะทำไมเจอผีต้องเจอในโรงแรมเพราะอะไรครับฟังฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเล่าเรื่องอาพรอีกหนึ่งเรื่องเรื่องโรงแรมนี่ก็น่ากลัวมากๆเลยนะครับเป็นเรื่องที่เจอกันทั้งวงทีเดียวทั้งวงลูกทุ่งของอาพรเลยไม่ใช่เฉพาะอาพรแดนเซอร์ก็เจอนักดนตรีก็เจอสมัยก่อนเนี่ยยุค90นักร้องลูกทุ่งเนี่ยเขาต้องไปพักโรงแรมเก่าๆเขาเรียกว่าโรงแรมจิ้งหรีดก็คือโรงแรมที่แบบ
1: เมื่อคืนไปเล่น
2: น่ากลัวอ่ะ
1: ตอนนี
2: ้สลัวราคาถูกๆ 3-4-500 ต่อคืนนะฮะเขาเจออะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเล่าเอาแค่นี้พอเดี๋ยวมันจะยาวเกินนะเดี๋ยวคนฟังจะบอกว่างงง่ายดีเจ
1: อยู่ที่ผับหนึ่งจังหวัดกำแพง
2: พี่เคยส่งข่าวมานะฮะ
1: ด้วยความ
2: มีเหตุการณ์ที่เชียงใหม่นะฮะระทึกนะฮะตำรวจแม่ออนไล่ล่าสกัดแก๊งยาแก๊งขนยาบ้านะฮะก่อนเสียหลักจอดเสียรถเสียอยู่ข้างถนนเขตสันกำแพงครับมีชาย4คนวิ่งหนีออกมาจากรถครับทิ้งสาวพร้อมลูกน้อยวัย4เดือนเอาไว้พร้อมของกลางยาบ้า2ล้านกว่าเม็ดคุณผู้ฟังโอ้โหเดี๋ยวรายละเอียดข่าวน่าจะออกมานะครับประเด็นนี้นะฮะมีภาพในคลิปนะแต่ว่ามันมืดนะมองไม่เห็นนะมันมืดๆอ่ะเดี๋ยวให้ฟังเสียงนะฮะ
3: หยุดออกมาน
2: ั่นเป็นภาพจากกล้องที่ติดกับหมวกของตำรวจนะปะโทยิงกันสนั่นนะฮะ
3: จับหัวไป
2: เป็นภาพที่ถ่ายจากในกล้องที่เขาติดอยู่บนหมวกรถนะฮะให้คุณฟังจินตนาการตามนะฮะอันนี้คนร้ายวิ่งออกจากรถหายไปแล้วนะฮะแล้วก็ทิ้งรถเอาไว้ข้างทางนะฮะ
3: ไปไหน
2: เจ้าที่วิ่งตามนะฮะแล้วก็ถือปืนอยู่เขาเรียกว่าปืนระยะที่มันยาวๆนะฟังเสียงแล้วจินตนาการตามเอานะฮะวิ่งเข้าไปในบ้านคนนะฮะบนถนนใหญ่นะฮะแล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดอีกจุดหนึ่งด้วยนะครับคือโจรเนี่ยมันวิ่งก่อนมันวิ่งเข้าไปหนีเข้าไปในสวนในบ้านชาวบ้านก่อนแล้วตำรวจก็จอดรถตามนะครับแล้วก็วิ่งตามนะฮะโอ้โหในอย่างกระดิ่งดังนะเนี่ยนะฮะยาบ้านี่ต้องบอกว่าน่ากลัวเนาะเดี๋ยวนี้คนมันนั่นแหละนะฮะเดี๋ยวเราตามข่าวน่าจะมีเรื่องข่าวออกมาในช่วงต่อไปนะครับเป็นคลิปที่มีการนำเสนอนะฮะปรากฏว่าพบผู้หญิง1คนนะฮะอยู่ในรถนะครับที่ทิ้งเอาไว้พร้อมกับของกลางนะฮะยาบ้า 2.5 ล้านเม็ดนะครับทองแท่ง24บาทและผู้หญิงเนี่ยมีลูกด้วย1คนนะฮะโอ้โหนะฮะเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆก็เดี๋ยวช่วงต่อไปค่อยว่ากันเนาะเดี๋ยวถ้ามีนำเสนอนะฮะนะครับอ่ะว่ากันไปนะฮะนี่พี่เขยวันนี้เจ๊ครับขอเสียงม้า1ตัวได้ไหมฮะม้าเหรอม้ากับม้ามาม้าขอ1เพลงมา1เพลงฝนจะตกหรือยังเอ่ยนะฮะฟ้าในคืนในเดือนในคืนฝนฉ่ำนะพี่เขยนะเดี๋ยวเปิดเพลงไว้ให้ต้าเต้นสักเพลง2เพลงในช่วงท้ายรายการ5โมงเย็น7นาทีเดี๋ยวหลังจบรายการดีเจวินจาปรับจูนเสียงนิดนึงนะฮะสัญญาณอาจจะมีขาดมีดับไปบ้างนะฮะถ้ามันกระตุกมันดับไปอย่าตกใจแล้วก็จะปรับจูนเสียงให้มันเหมือนเดิมนะครับจะได้ฟังละมุนนะฮะจะจบรายการไว้นิดนึงนะฮะขอเวลาในการปรับจูนเสียงนะจ๊ะ

0: หลงเมืองกรุงทั้งยาวทั้งใหญ่จ้างก็หาไม่เจอนะครับนะฮะจ้างเท่าไหร่ละฮะจ้างเยอะอาจจะหาเจอก็เป็นได้เนาะหาไม่เจอก็ตามจาก GPS ก็ได้นะฮะถ้าสมัยนั้นยังหาไม่เจอ GPS นะครับพี่ว่าตอนนี้อยู่ที่ The Mall รามคำแหงครับ The Mall 2รามคำแหงบางกะปินะฮะเดินลงไปเจอร้านเหล้าด้วยว่ะเออ
1: คนที่ดีพร้อม
0: รับได้ไหมครับเพลงนี
1: ้วันนี้เธอยอมทุกอย่างเพื่อฉัน

0: ื้อเพลงว่ารับได้ไหมครับรับได้หรือเปล่านะฮะหนึ่งเพลงจากพี่แมวจิรศักดิ์ด้วยนะครับพี่เขยครับเย็นนี้มีอะไรบางๆไหมฮะพี่เขยนี่ก็ชอบญี่ปุ่นไงนะครับเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมามีการแชร์ข่าวว่าที่เมืองโอกินาวาญี่ปุ่นทางตอนใต้ครับเตรียมตัวรับแรงกระแทกคาดว่าจะเกิดพายุลมกระโชกอย่างรุนแรงครับในวันนี้ช่วงบ่ายที่ผ่านมาจากภาพเขาเรียกว่าการเคลื่อนที่ของพายุนะครับมีการสั่งปิดเกาะแล้วนะครับทั้ง อาหารการกินต่างๆต้องพร้อมสนามบินด้วยนะฮะนี่ที่ญี่ปุ่นนะฮะพายุไต้ฝุ่นดอลฟินนะครับดอลฟินนะที่เป็นข่าวนะฮะขอดูเรดาร์นิดนึงนะฮะว่าดอลฟินตัวนี้มันอยู่ที่ไหนแล้วนะฮะไม่ได้ส่งผลต่อไทยนะครับดอลฟินตัวนี้นะฮะอ๋อนี่ไงญี่ปุ่นยุ่นปีนะฮะโอ้ใหญ่นะเนี่ย
1: แต่ในใจยิ่งไหวยิ่งหวั่นกลัวว่าสักวัน
0: ไต้ฝุ่นนะฮะพายุที่มันจะอยู่ในทะเลตลอดนะทะเลตลอดนะแต่ว่ามันจะขึ้นฝั่งเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับเนาะพี่เคยลำพูนโทรหาแม่ภรรยาหรือยังฮะโทรหาแม่ยายหรือยังฮะพอดีภรรยาอยู่ที่ประเทศที่เมืองโอกินาวาชื่อว่ามิยาบินะฮะถึงวันนั้นชิโอมิยาบินะฮะรับงานอยู่ตอนนี้นะฮะภาพหลวงตานะอ่ะหนึ่งเพลงไหมสักสองเพลงให้ต้าได้ชิวๆกันหน่อยแล้วกันในช่วงนี้เย็นนี้ใครจะจิบบางๆบ้างไหมฮะมีไม่เอ่ยใครจะจิบบางๆมีไหมเอ่ยพี่เปาบอกว่ารายงานตัวครับฟังอยู่ครับแต่ไม่ว่างทักทายนะฮะดีเจครับไปพ่นยุงเพิ่งกลับมากำลังปอกมะม่วงอยู่อ๋อนี่ไปพ่นยากันยุงมาใช่ไหมพี่

ันสบายสบายนะครับคุณฟังคุณผู้ฟังครับกรณีของเสือนะครับที่เขาเรียกไงตะคุบนะครับเจ้าหน้าที่นะครับที่ห้วยอะไรนะห้วยขาแข้งเหรอฮะเสียชีวิตเนี่ยคุณฟังฮะล่าสุดเขาเช็คแล้วนะฮะเป็นเสือหนุ่มนะครับวัย1ปีคุณฟังฮะโอ้อันนี้น่ากลัวนะคุณฟังนะฮะที่แท้เป็นฝีมือของเสือโคร่งหนุ่มเสือโคร่งเด็กสินะฮะวัยอายุแค่1ปีกับอีก5เดือนคุณผู้ฟังเป็นลูกของเสืออภิญญาซึ่งเป็นข้อที่2นะฮะแหล่งข่าวเปิดเผยกับนักข่าวว่าจุดเกิดเหตุเป็นเส้นทางเสือเดินปกติอยู่แล้วเห็นนะที่เขาแชร์ข่าวที่เขานอนอยู่แล้วก็เสือวิ่งตะคุบนะคาดว่าเสือตัวนี้อาจจะเห็นเจ้าที่นอนพักอยู่ในท่าราบกับพื้นนะครับลักษณะแนวยาวเหมือนกับเหยื่อจึงเข้าก่อเหตุตะคุบนะฮะเสียชีวิตนะฮะโอ้โหนะฮะคุณผู้ฟังครับเสือหรือว่าสัตว์ต่างๆนี่ครับมันมีสัญชาตญาณของความเป็นสัตว์อยู่แล้วนะครับใครอย่าไปคิดว่าเอาเสือมาเลี้ยงเอางูมาเลี้ยงมันปลอดภัยนะเราจะเห็นเยอะแล้วในโซเชียลบางคนเอางูมาเลี้ยงเอามากอดเอามาหอมเอางูมากอดหอมถ้ามันตกใจหรือไปโดนใส่มันปั๊บมันกัดเลยนะเหมือนหมาเหมือนแมวเหมือนกันบางคนเอาหมาแมวมาลูบมาเล่นนะสักพักมันตกใจมันข่วนหน้าเลยนะฮะเพราะสัญชาตญาณของสัตว์มันไม่รู้หรอกครับว่าใครเป็นศัตรูถ้าเมื่อไหร่มันตกใจปั๊บมันทำร้ายทันทีนะฮะเข้าใจว่ารักสัตว์นะแต่ว่าต้องดูความปลอดภัยด้วยนะฮะสุดท้ายเสียชีวิตนะฮะห้วยขาแข้งที่เป็นข่าวมาอายุแค่1ปี1ปีนี่ถือว่าเป็นเด็กอยู่นะเสือเด็กอยู่เลยแต่ว่ากำลังกับวังชาเขาสูงมากนะตัวเขาใหญ่นะตามสภาพเลยคุณฟังฮะที่เคยครับหนีห่างครับหนีห่างวงการเบียร์หรือยังครับยังนะว่างๆอย่าลืมไปอุดหนุนเจ๊ยาวด้วยนะพี่เขยไปแสดงตัวตนหน่อยเร็วไปสาขาใหม่ก็ได้

ีแค่เพลงหนีห่างครับพี่บ้าแจ้งว่าดีเจครับตอนนี้ที่เชียงรายฝนตกหนักเลยนะฮะที่เชียงรายฝนตกเยอะตกหนักเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหต้องทำใจนะเนี่ยเราตกเยอะขนาดนี้นะฮะนะครับพี่ต้าครับมาเปิดวงดีกว่าต้าต่อมิวสิกนะฮะพี่เขยเป็นไงพี่เขยไปวันนั้นละครับที่บอกเลยเบียร์ขวดนี่คือเพลงหนีห่างครับพี่บ้าแจ้งว่าดีเจครับตอนนี้ที่เชียงรายฝนตกหนักเลยนะฮะที่เชียงรายฝนตกเยอะตกหนักเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหต้องทำใจนะเนี่ยเราตกเยอะขนาดนี้นะฮะนะครับ

ร้านเจ้าเยานะฮะไปทานแล้วใช่ไหมฮะมินเชียงคานบอกว่าตอนนี้แฟนหนูก็เลี้ยงเสือพันลีโอหนึ่งตัวค่ะดิเจเดี๋ยวเสือพันลีโอนี่อย่าเลี้ยงเยอะนะฮะถ้าเลี้ยงเยอะเนี่ยจะกลับบ้านไม่ได้นะฮะเวลาเดินเนี่ยมันจะแบบมีอาการเซนะฮะมินเชียงคานไหนให้แฟนโชว์สเต็ปขาหน่อยสิเปิดวงหน่อยปะโชว์สเต็ปขาหน่อยระหว่างมินกับแฟนตัวเองใครเต้นเก่งกว่ากันฮะทักทายพี่บอยศรีราชากันละกันทักทายยามแรงครับดีเจเออเดี๋ยวให้ต้าเต้นสักเพลงดีกว่าช่วงท้ายรายการนะครับต้าจะเขาจะฟังเพลงยังดำนะมาต้าครับต้ามาเปิดวงดีกว่าต้าอย่าลืมฝากตัวเด็ดให้ดีเจวินด้วยนะครับใครจะฝากตัวเด็ดมาค่าไฟช่อง BP ก็สามารถตัวเด็ดได้นะครับผ่านบัญชีพร้อมเพย์นะจ๊ะเออ0840456862ครับคุณผู้ฟัง

ยางดำยางดำนะฮะแหมรอบนี้ดารินดาเหมานะครับดารินดาเหมานะจ๊ะเจ๊ดารินดาวันนี้ไม่เห็นโผล่มาดารินดาดะดารินดาสมาชิกอย่าแอดเป็นเพื่อนนะครับใน Facebook ให้แอดไหมเหรอ

0: หมดรอบแล้วครับหมดรอบแล้วครับตอนนี้อ่ะลงเวทีครับให้2เพลงพอแล้วลบเหมาลบบัตรจองนะฮะไอ้ถุยครับไอ้ถุยถูกใจพี่เขยนะฮะถูกใจพี่ลงกรึงนะครับสันปุเลยนะครับเชียงรายบอกว่าฝนตกทั้งวันเลยครับเชียงรายไปตกทั้งเชียงรายแต่เชียงใหม่มาไม่ถึงนะพี่มาไม่ถึงนะเอาละครับมาถึงช่วงนี้เดี๋ยวจะได้ปล่อยเพลงให้ฟังยาวๆกันละนะฮะคุณฟังครับพูดถึงน้องลูกทุ่งนะฮะก้องห้วยไล่ล่าสุดนี้เขาโพสต์ว่าลูกสาวบุญธรรมเขาเสียชีวิตนี่เมื่อคืนเมื่อวานนี้ใช่ไหมฮะเศร้าครับก้องห้วยไร่แจ้งข่าวร้ายน้องพานลูกสาวบุญธรรมที่พ่อแม่ตายตุยจากตึกสตง.ถล่มเสียชีวิตแล้วก็คือหมายถึงว่าก่อนหน้ามีเหตุตึกสตง.ถล่มใช่ไหมฮะแล้วก็มีสาวน้องคนนี้น้องพานนี่เนี่ยเป็นเด็กกำพร้าใช่ไหมฮะแล้วก็เหมือนกับก้องคนนี้เขาก็รับมาดูแลอะไรอย่างนี้ฮะแล้วปรากฏว่าไปเจออุบัติเหตุซ้ำซ้อนไปเหมือนน่าจะขับรถเหลืออะไรสักอย่างนะฮะอุบัติเหตุทางรถยนต์นะฮะสุดท้ายก็เสียชีวิตนะคนเราเนี่ยบางครั้งที่มันมีกรรมจริงนะคุณฟังฮะเนาะพ่อแม่ตุยแล้วตัวเองต้องมาเจออุบัติเหตุอีกนะฮะนั่นแหละตามสภาพบางครั้งบางทีมันก็พูดยากเรื่องพวกนี้เนาะคนเรามีกรรมเป็นของตัวเองก็แสดงความเสียใจด้วยกันละกันเนาะนะฮะก็ไปอยู่ด้วยกันพ่อแม่ลูกนะฮะนะครับน้องพันธ์นะครับเรียนอยู่ปี3คณะวิทยาการจัดการสาขาตลาดมหาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นเด็กที่น่าชื่นชมกับตั้งใจเรียนขายคลองด้วยแล้วก็รักษาผลการเรียนที่ดีด้วยนะฮะรายละเอียดไม่ได้บอกนะฮะว่ารถมาชนหรืออะไรยังไงนะฮะหรือขับรถไปชนเองหรือเปล่าหรือยังไงไม่เข้าใจนะฮะนะครับก็แสดงความเสียใจด้วยกันละกันนะครับนะคนเราเนาะชีวิตไม่แน่ไม่นอนนะฮะอยู่ให้มีความสุขนะฮะทุกๆวันนะครับเอาละครับมาถึงช่วงท้ายรายการนะครับมีข่าวอะไรไม่ได้ขอดูในออนไลน์แป๊บนึงนะฮะมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าเอ่ยนะครับวันนี้มีข่าวในป่องไหมฮะไม่เห็นมีนะหรือว่ายังไม่ได้ดูนะฮะวัดพระบาทน้ำพุนะฮะประกาศงดรับผู้ป่วย HIV หลังแบกภาระผู้ป่วยเก่านะครับเจ้าที่อีกหลายรายนะครับกว่า200รายทีเดียวนะฮะวัดพระบาทน้ำพุประกาศงดรับผู้ป่วย HIV หลังแบกภาระผู้ป่วยเก่าเจ้าที่อีกกว่า200รายมีรายจ่ายเดือนละประมาณ 200,000 กว่าบาททีเดียวแต่ยอดบริจาคลดลงนะฮะที่ลพบุรีนะฮะนะครับวัดพระบาทน้ำพุถือว่าเป็นวัดนึงที่ก็เคยมีข่าวอื้อฉาวเหมือนกันนะครับแต่ว่าในอดีตเขาก็มีคุณงามความดีเนาะที่คนเอาไปรักษาตัวที่นี่แต่ปัจจุบันเรื่องราวของโรคเอดส์อย่างที่เราเห็นข่าวออกมาต้องบอกเลยว่าเป็นข่าวน่ากลัวอยู่นะแต่ว่าไม่ได้น่ากลัวแต่ว่าต้องป้องกันตัวเองนะฮะเห็นบอกว่าผู้ป่วยวิ่งทะลุเยอะแยะมากมายอลังการมหาศาลทีเดียวนะแล้วเป็นวัยรุ่นด้วยนะฮะโอ้โหติดตามต่อไปกันละกันนะครับเนาะการเมืองปิดท้ายสักหน่อยไหมครับดีเจการเมืองเหรอพี่การเมืองวันนี้มีอะไรไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมอัปเดตเท่าไหร่นะพี่นะดูเท่าที่ดูจากออนไลน์มีอะไรเพิ่มเติมไหมพี่มันรบวันนี้ใช่ครับมากินข้าวดีกว่าวันนี้มีแกงอะไรพี่เฮ้ย
1: แล้วเนี่ย
0: นี่อะไรเอ่ย
1: กำลังตุ๋นหมูอีกแล้วเนี่ยตุ๋นหมูก็ยังไม่สุกดีละวันนี้เห็นดีเจบอกว่าจะลารายการไว หมูมันทันสุกแล้ว
0: ตุ๋นช้าพี่อ่ะ
1: ไฟเดือดพุกเลย
0: นี
1: ่ตุ๋นหมูตุ๋นกระดูกหมูครับดีเจ
0: ตุ๋นหมูไปด้วยนะครับฟังเพลงไปด้วยเนาะแหมเมนูเขาอร่อยทุกวันเลยนะพี่มนพเนี่ยนะเรื่องการเมืองตอนนี้ก็เดี๋ยวนะขอเช็คดูก่อนมีไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะฮะก็คือตอนนี้รู้สึกว่าพรรคส้มเขาจะไปฟาดเรื่องอะไรเรื่องทหารหรือเปล่าที่บังเกอร์ใช่ไหมมีข่าวบังเกอร์ออกมาใช่ไหมครับก็คือเรื่องราวของทหารที่เหมือนกับงบประมาณทหารที่เอาไปทำบังเกอร์ไม่ปลอดภัยอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ก็ยังเป็นเรื่องยังไงอะเรื่องการเมืองส่วนใหญ่ต้องการมุ่งโจมตีเพราะพรรคส้มเขาจะเน้นโจมตีทหารอยู่แล้วเป็นหลักอยู่แล้วนะฮะว่างบทหารเอาไปใช้ถูกต้องหรือเปล่าต่างๆอย่างนี้นะฮะนั่นคือเรื่องราวของทางฝั่งของเขมรนะฮะซึ่งทางด้านของกองทัพบกก็ออกมาชี้แจงว่านั่นไม่เป็นบังเกอร์ที่ไม่ใช่มาจากส่วนงานรัฐโดยตรงสักอย่างนะฮะดีเจก็ไม่ได้ดูข่าวดีนะฮะเรื่องการเมืองนี่ถ้าสูว่าพรรคภูมิใจไทยสามารถจัดการเรื่องของการทุจริตเรื่องของการโกงการสอบราชการได้ก็จะทำให้ในส่วนของคะแนนเขาเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้กลุ่มของอีดีทางการเมืองนะฮะหรือว่ากลุ่มของคุณเสื้อเหลืองเนี่ยเขาไม่พอใจของพรรคสีน้ำเงินอยู่อันเดียวก็คือไม่สามารถจัดการเรื่องของการทุจริตเรื่องของการสอบราชการได้เลยทำให้คะแนนเขาตกต่ำหนักมากเลยถ้าเขาสามารถจัดการเรื่องนี้ได้คะแนนเสื้อเหลืองจะเทมาให้นะครับเนาะประมาณนี้ไม่มีอะไรมากกว่านี้นะดูจากข้อมูลแล้วนะฮะ ไทยจับมือเมียนมาลุยฟื้นเศรษฐกิจชายแดนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนะฮะล่าสุดมีข่าวมานะครับว่าผู้นำของพม่านะครับเดินทางมาพบอนุทินที่ประเทศไทยพูดคุยเจรจาการเริ่มหลังกาของการดูแลเรื่องราวของชายแดนเรื่องปัญหาของแก๊งคอลเซ็นเตอร์เรื่องราวของแม่น้ำกกนะครับที่ประเทศจีนมาทำเหมืองแร่นะครับแล้วก็เกิดเขาเรียกว่าสารพิษรั่วลงแม่น้ำอะไรอย่างนี้นะฮะก็มาจับมือกันนะครับมาคุยกันว่าจะจัดการเรื่องนี้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรบ้างอะไรอย่างนี้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับวัวหลุดข้ามถนนครับหนุ่มวัย35ขี่มอเตอร์ไซค์ชนสาหัสนะครับเจ้าของวัวท้าให้ฟ้องเอ้ายังไงเนี่ยนะฮะเอาลำพูนเหรอฮะผู้สื่อข่าวโรงเรียนจากนางสมพิษนะครับประสบอุบัติเหตุจากการขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีวัวหลุดออกมานะจากป่าบนถนนสายเอ้าห้องกอม่วงว่ะเอ้าห้องกอม่วงนี่วัดเพื่อนดีเจเนี่ยนะบนถนนสายห้องกอม่วงนะครับเทคโนโลยีหมู่บ้านครูอำเภอเมืองลำพูนนะฮะจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเหตุการณ์เกิดตั้งแต่17เมษายนแล้วนะครับนางสมพิษกล่าวว่าหลังเกิดเหตุได้ประสานไปยังเจ้าที่ตำรวจสภ.นิคมอุตสาหกรรมลำพูนนะมาดูตลอดนะฮะก็ขอให้เจ้าของวัวมาไกล่เกลี่ยรับผิดชอบค่าเสียหายเพราะว่าปัจจุบันเป็นอัมพาตครึ่งซีกโอ้โหยังไม่มีผู้ใดมารับผิดชอบทีเดียวนะครับตำรวจบอกว่าตอนนี้คดีเนี่ยนายสมเพชรนะชาวเชียงใหม่เป็นเจ้าของวัวครับส่วนนายธรรมเป็นคนดูแลสัตว์ในวันเกิดเหตุได้นำวัวไปกินหญ้าบริเวณป่าใกล้จุดเกิดเหตุแต่ได้ปล่อยปละละเลยจนวัววิ่งออกมาเป็นเหตุให้นายพัฒนพงศ์ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์มาชนเบรกไม่ทันวัวชนอย่างแรงการกระทำดังกล่าวเป็นการปล่อยปละละเลยจนทำให้เกิดเหตุนะแต่ไม่ปรากฏพฤติกรรมว่าจงใจให้วิ่งลงถนนจึงไม่เข้าข่ายความผิดอาญาที่ตำรวจดำเนินคดีไว้แต่แนะนำให้ผู้เสียหายรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีฟ้องร้องค่าเสียหายเองเอ้าตายละนะฮะสวยซ้ำสวยซ้อนจริงๆนะฮะแย่เลยอะวัวว่ะว่ากันไปกันละกันนะครับนะมีข่าวที่อำเภอแก่งหางแมวนะครับทำอ่างเก็บน้ำเหรอฮะดีเจขอเช็คข่าวตรงนึงนะฮะนะอันนี้มาช่วงท้ายรายการนะครับเนาะโครงการก่อสร้างแอ่งเก็บน้ำอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีครับมีโครงการบางส่วนทับซ้อนกระทบเขตป่าอนุรักษ์นะฮะอุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นซึ่งกำลังเป็นประเด็นถกเถียงระหว่างความต้องการให้ใช้น้ำเพื่อเศรษฐกิจและอนุรักษ์ผืนป่านะครับก็ประมาณ 7,000 กว่าล้านบาทนะฮะวัตถุประสงค์เพื่อรองรับพื้นที่ชลประทานสับสนเขตพัฒนานะฮะพื้นที่อ่างบางส่วนทับซ้อนป่าดิบแล้งในอุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและช้างนะช้างป่าครับทำให้เกิดความกังวลเรื่องของระบบนิเวศนะครับแล้วก็สัตว์ป่าที่จะมาจมในอ่างน้ำแห่งนี้นะฮะก็เลยมีการคัดค้านจากภาคประชาชนนะครับมีการท้วงติงออกมารอติดตามสถานการณ์ต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเนาะจะมีการสร้างอ่างเก็บน้ำแต่พอมาสร้างปั๊บน้ำมันก็จะไหลเอ่อมาเนาะทำให้สัตว์ป่าแล้วก็ต่างๆเกิดความเสียหายก็มีประชาชนในพื้นที่คัดค้านกันเยอะแยะมากมายทีเดียวนะฮะก็ติดตามข่าวต่อไปแล้วกันแต่ละพื้นที่เนาะมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่าทำไมรีบสร้างนะฮะนะครับโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจบรายการแล้วครับตอนนี้ห้าโมงเย็น46ดีเจนขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็ขอบคุณร้านยำภูมาเจ็ดยอดเชียงใหม่ครับร้านจะยอเข้าต้มบาทเดียวด้วยก็แล้วกันครับแล้วก็ในส่วนของTrue Detect ด้วยละกันครับให้การดูแลให้การสนับสนุนกันนะครับนะเดี๋ยวจบรายการแล้วอาจจะมีสัญญาณดับหลุดบ้างเป็นช่วงๆนะดิจิจาเทสระบบนะฮะปรับจูนเสียงนิดนึงนะครับในช่วงเวลาหลัง 6:00 น.เป็นต้นไปเนาะนะแล้วก็เดี๋ยวลองทดสอบระบบเสียงกันนะครับนะครับแล้วเจอกันช่วงนี้ขอตัวก่อนไปหาได้ทานใกล้จะ 6:00 น.แล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังบ๊ายบายสวัสดีครับ

ื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook 975 BP Radio

มาแล้วครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยต้อนรับเข้าสู่ค่ำคืนนี้กับ BP Radio นะฮะค่ำคืนนี้เจอกัน 3:42 นะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่6นะครับเดือนสิงหาคมนะฮะ2569นะจ๊ะพี่เฟิร์สเสียงดีเจกลับมาเหมือนเดิมหรือยังฮะคุณผู้ฟังในแอปตอนนี้เสียงดีเจกลับมาเหมือนเดิมแล้วใช่ไหมครับละมุนเหมือนเดิมแล้วใช่ไหมนะฮะสวัสดีก๊อฟด้วยกันละกันนะฮะก๊อฟครับนะฮะเซฮายนะฮะมัดนี่แหละมัดฉะนะเดอะคอฟนะฮะพีซีซาริซาอยู่ในโอ่งนะจ๊ะมาแล้วนะฮะทักทายคืนนี้ครับคืนนี้ตรงกับคืนของวันพฤหัสบดีนะฮะบอสบอกว่าเฟิร์สบอกว่าปกติแล้วครับดีเจลื่นหูไหลลื่นแล้วเสียงไม่เป็นองค์มังกรเลยใช่ไหมฮะแหมพี่กะละปังหาสวัสดีครับขอเพลงนายดินทรายเนี่ยฮะโอ้โหโจโจเลยนะฮะทักทายพี่กะละปังหาแล้วกันพี่กะละปังหาวันนี้ไปรับลูกค้าที่ไหนฮะพี่บ้องบอกว่าดีเจครับขอเพลงบังเอิญมันได้อะของแอนออร์ดีปัทโต้จังหวะเพลงสนุกมากเดี๋ยวเพลงไวเปิดให้ครับรอแป๊บนึงนะฮะพี่เนสมายังพี่เนสพี่โอมายังครับพี่โอพี่โอมายังนะฮะมาทักทายคืนนี้นะฮะคิดถึงแฟนเก่าขอนแก่นฝนตกดีเจวินเพิ่งเริ่มตกแล้วฮะโอ้โหทางเชียงใหม่ร้อนมากเลยเด้อนะฮะยังไม่ตกนะฮะร้อนมากเลยนะฮะมัชชะมัชชะเดอะคอฟบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจวินนะฮะเซฮายนะจ๊ะนะฮะมาเซฮายคืนนี้คุณผู้ฟังฮะกับวันสบายสบายกันนะครับเนาะกับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะแล้วครับมาทักทายเซฮายคืนนี้นะฮะช่วงนี้รับงานนอกครับพาลูกค้าไปเที่ยวป่าเที่ยวดอยอ๋อโอเคเที่ยวป่าเที่ยวเขาเที่ยวดอยเนาะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเนาะรับลูกค้าออกนอกพื้นที่นะจ๊ะลงมาเซฮายกันเลยกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันคืนนี้ตอนนี้3:45นะครับกับวันสบายๆมาเลยเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันคืนนี้นะครับอยากฟังเพลงก็ส่งมาแล้วกันนะครับนะมาเซฮายกันช่วงนี้กันแล้วกันนะฮะ

ล้วนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าคืนจันทร์นะครับคืนนี้เห็นจันทร์ไหมครับหรือฝนตกตอนนี้ทางบุญทริกเป็นไงบ้างเห็นในเรดาร์ฝนตกอะฮะในไฟรายการทางบุญทริกเด็ดอุดมนาจลัวยาน้ำมายังยาน้ำอยู่เด็ดอุดมใช่ไหมตอนนี้ในเรดาร์ตรวจอากาศตรวจเจอกลุ่มฝนโอ้โหหลายจุดทีเดียวนะครับแต่ที่เชียงใหม่ที่จะเป็นอยู่ไม่มีนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่ในเรดาร์ตรวจอากาศเนี่ยกลุ่มฝนเอาเริ่มที่กรุงเทพก่อนเนาะกรุงเทพก็กำลังตกอยู่นะฮะกรุงเทพนนทบุรีบางเกร็ดนะครับลำลูกกาปทุมธานีนะฮะธัญบุรีในโซนนี้กำลังตกอยู่นะครับแต่ว่าโซนของภาคตะวันออกไม่มีนะไม่มียังไม่มีนะครับและก็ที่มันกำลังตกตอนนี้คือภาคอีสานนะครับเอาเริ่มจากอุบลก่อนเนาะตัวเนี้ยข้ามฟากมาเลยมันมาจากอัตตปือนะแฟนการทางอุบลนะฮะอัตตปือนะฮะข้ามมาปากเซนะฮะเข้ามาอุบลเนาะเข้ามาทุกอำเภอเลยนะโขงเจียมตกหนักเลยนะเขื่อนสิรินธรอ่างศิลาเดชอุดมนะฮะบัวงามนะแล้วก็น้ำยืนบุญทริกนะตกหมดเลยลงไปถึงน้ำยืนมาทีเดียวนะครับเนี่ยน่าจะรวยบุญทริกนะฮะชุ่มฉ่ำเลยละซี่ตอนนี้นะฮะแล้วข้ามฟากมานะครับในส่วนของศรีสะเกษก็ตกทั้งจังหวัดเลยครับตัวเมืองอุบลนี่ตกฝั่งทางฝั่งศรีสะเกษนะฮะแต่ว่าอำเภอโซนที่อยู่ทางตอนเหนือที่จะขึ้นไปนี่มันเหมือนจะหายไปนะฮะต่อการพืชผลอะไรนี้นะฮะไม่มีสีเมืองใหม่นะฮะแต่พอข้ามฝั่งมาทางฝั่งที่ตะวันออกตะวันตกนะฮะตกนะครับฝั่งนี้นะเครื่องในอะไรนี้นะตกหมดเลยนะครับกันทรารมนะฮะข้าฝั่งไปศรีสะเกษกำลังตกอยู่ครับแล้วก็ลากยาวมาถึงโน่นเลยฮะเดี๋ยวเขาดูก่อนนะคืออีสานตรงนี้ไปหลายจังหวัดเลยยะโสธรกุมภาปีนะครับลากลงมาแถวแถวบุรีรัมย์นะฮะนะครับบ้านกรวดบุรีรัมย์นะครับลำปลายมาศนะฮะประทายนะฮะชัยภูมินะครับลากมาด่านขุนทดนะครับนี่เลยนะฮะลำนารายนะฮะลพบุรีนะครับไผ่สาลีอุทัยธานีนะที่พี่อั๋นอยู่นะพี่อั๋นอยู่เปล่าตกหมดเลยนะอันนี้คือลากมาตั้งแต่อีสานตั้งแต่ฝั่งประเทศลาวอะลาวใต้ฮะข้ามมาอีสานนะครับพุ่งไปยังจะทองผาภูมิกาญจนบุรีเลยอันนี้คือพังภาคกลางอีสานนะครับส่วนภาคเหนือตอนนี้เขาข้ามไปฮะแล้วมันมาโผล่ที่นี่ฮะที่ลำปางกำลังตกหนักเลยนะฮะลำปางงาโอลำปางในทั้งจังหวัดเลยลำปางน่านแพร่นะครับลากขึ้นไปทางอำเภอพานอำเภอจุนอำเภอเทิงพิเลิฟเชียงรายนะครับพะเยาอยู่ฝั่งที่ตะวันตกแสดงว่าตอนนี้บ้านของบัวกำลังตกอยู่นะฮะแต่ฝั่งลำพูนเชียงใหม่ไม่มีนะฮะลำพูนเชียงใหม่ไม่ต้องสอนไม่มีนะครับไม่มีที่องค์ก่อยนู่นเลยนะฮะนะครับส่วนทางภาคใต้ตอนนี้นะฮะก็ยังไม่มีนะมีหาดใหญ่ที่เดียวหาดใหญ่สงขลานะครับที่กำลังตกอยู่นะจ๊ะทักทาย 7K ด้วย 7K ฝนตกไหมครับ 7K พี่ 7K ดูในเรดาร์ตรวจอากาศที่เพชรบุรีนี่ไม่มีนะไม่มีนะครับอ่ะมาพี่เฟิร์สวันนี้ขอเพลงของแคลด้วยใจชาๆในเวอร์ชันภาษาอังกฤษเข้ามานะครับแล้วก็มีพี่โด่งจากเมืองเลยว่าดีเจครับสมัยก่อนขอเพลงกับดีเจจะขอแล้วให้กับสาวคนนั้นคนนี้แล้วก็ตามด้วยชื่อย่ออักษรย่อใช่พี่ใช่จากพี่โด่งจากโด่ง4046ให้กับให้กับคนตัวย่ออักษรย่อจอจานตัวเจ402อะไรเงี้ยฮะตามด้วยชื่อโรงเรียนอย่างเงี้ยเนาะชื่อชั้นชื่อห้องนะฮะแล้วก็มารอฟังดีเจอ่านโน้ตให้หน้าใหม่เป็นอะไรตื่นเต้นมากใช่ไหมฮะแล้วก็ผ่านจุดนี้มาด้วยกันสมัยก่อนอยากฟังเพลงขอโทษเขาทีของนิกกี้ครับดีเจได้เลยครับพี่โด่งเดี๋ยวหาให้ฟังอะไรกันนะฮะที่ส่งมานะครับนะพี่สนว่าดีเจครับหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบพี่คนภูเขาว่าดีเจครับปลาเหรียญมีไหมฮะปลาเหรียญยังไม่มีพี่ในเรดาร์นี่ไม่ได้ขึ้นมานะอำเภอปลาเหรียญนะปลาเหรียญหรือว่ามีเดี๋ยวก็จะดูนะเดี๋ยวก็เช็คดูก่อนนะเพราะว่าปกติเนี่ยเรดาร์ตรวจอากาศเนี่ยมันก็จะขึ้นมาตามฝนนะครับอาจจะมีช้าหน่อยเล็กน้อยมีปลาเหรียญเดี๋ยวก่อนนะปลาเหรียญไม่ปลาเหรียญปลาเหรียญไม่มีพี่ไม่มีนะฮะไปมีโน่นฮะหาดใหญ่นู่นเลยนาสีทองนู่นเลยนะฮะมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะครับนะตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของ4 ทุ่มนะครับ B Coffee มาแล้วยาย B Coffee นะฮะมาเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับมาตะกี้มีพี่กะละปังหาขอเพลงนายดินทรายเข้ามาใช่ไหมมาขอเพลงไว1เพลงแล้วกันนะฮะโจ๊กๆกันหน่อยนายดินทรายเพลงของอิทธิพลังกุลนะขอ1เพลงสนุกๆนะครับเป็นเพลงจังหวะโจ๊กๆนะฮะเดี๋ยวเคบอกว่าตกครับตกเช้าบ่ายนะกลางคืนไม่ตกนะทักทายบุญรอดด้วยกันนะฮะ

็นคนตัวดำเป็นคนนอนกลางดินกินยางทรายนะครับเป็นคนธรรมดาธรรมดาเป็นคนจนกินข้าวแกงทำไมต้องบอกว่าคนกินข้าวแกงด้วยล่ะฮะ เป็นคนจนคนธรรมดาสามัญชนนะฮะทีนี้สนุกดีนะฮะนายดินทรายนะครับของอิทธิพลังกูลนะฮะเพลงในตำนานทีเดียวนะครับเมื่อกี้พี่บ้องขอเพลงบังอ่องของแอนอรดีเข้ามาใช่ไหมจะบรรลุทุกหนึ่งเพลงนะให้จังหวะมันได้มันเข้ากันพอดีนะฮะพี่ก๊อฟบอกว่าสวัสดีครับดีเจวินหายหน้าไปนานเลยไม่ได้เจอกันนานเลยนะฮะไม่ได้มานานเลยขอเพลงคิดถึงซินดี้ฟูนะครับฝากไว้กับสาวชื่อบัญชีที่มีชื่อว่ามัชชะเดอะคอฟด้วยกันละกันนะฮะรอฟังเด้ออ่ะก๊อฟมาแล้วก๊อฟมาแล้วนะฮะพี่เสกสิวันวันดีเจครับติดฝนอยู่ครับนะข้างๆมีตู้เต่าบินอยู่อ๋อกดซื้อน้ำดื่มนะพี่กดซื้อน้ำหวานหรอพี่ไปเที่ยวไหนพี่เสกไปเที่ยวไหนฮะกรุงเทพและปริมณฑลฝนกำลังตกหนักเลยใช่ไหมเมื่อกี้ก็ตามที่เจบอกไงกำลังตกหนักทีเดียวนะจ๊ะทางอุบลก็ตกอยู่ตอนนี้นะฮะทางบุญทลิกนะฮะเชียงใหม่ไม่ตกอ่ะร้อนร้อนอากาศร้อนจริงๆนะฮะพี่สนวันนี้เจครับมาหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบขอเพลงไว้ก่อนสักเพลงได้ไหมประเดี๋ยวเมื่อกี้พี่วงเขาอยากจะฟังแอนออร์ดีฮะเป็นหมอลำลูกทุ่งนะได้น้องได้น้องอาเปลี่ยนบรรยากาศนะฮะเป็นเพลงวัยของแอนออร์ดีชื่อเพลงว่าบังเอิญมันได้อะเดี๋ยวใครจะหน้าไม้ทักทายกันได้เลยนะฮะ0840456862มาพี่บงอยากฟังนะฮะแอนออร์ดีแอนออร์ดีนะฮะทุ่งสาวหมอลำยูทูบไปไหนกันหมดเร็วไปเรียกกันมาเร็วพวกไบโพล่าทั้งหลายเนี่ย

0: วันนี้พี่บงมาแปลกฮะขอลูกทุ่งว่ะอารมณ์ไหนฮะพี่บงฮะบังเอิญมันได้อะแอนออร์ดีครับโอ้โหหมดรอบครับหมดรอบนะลงเวทีจากหมดรอบแล้วจ้าวันนี้ให้ฟังสองเพลงงั้นขอเสียงนกหวีดก่อนจะได้รู้ว่าหมดรอบแล้วนะฮะ จะได้รู้ว่าหมดรอบแล้วนะฮะแหมหมดรอบแล้วสองเพลงนะฮะเดี๋ยวเพลงช้ามานะจ๊ะนะฮะผู้บ่าวขี้ดื้อครับมัชชะเดอะคอปนะฮะออยลี่ออยลี่วันนี้จะไปดูข่าวช่อง8ก่อนข่าวอะไรข่าวฮารุนโซโล่เหรอข่าวอะไรอ่ะนะครับเดี๋ยวเข้ามาเล่าข่าวกันเนาะพี่สดวันนี้จะครับสองเพลงมันมากขอหนึ่งแก้วครับให้กับ BP Radio และ FC ที่ฟังอยู่นะจ๊ะมานี่ชอบมากเลยเนี่ยนี่นะฮะวันนี้เติม S99 นะฮะเอ้านะฮะเสียงนะแก้วแตกยังฮะชุ่มฉ่ำมากดื่มดื่มโอ้โหสุดยอดเลยนะมาเปิดสายหน้าไมค์กันนะจ๊ะพี่เสกศิวัฒน์บอกว่าหลบฝนอยู่ในที่ห้างนะฮะกับคาปูชิโน่เย็นๆก็โอเคนะหรือว่าจิบเครื่องดื่มอย่างนี้หรอว่าไปว่าไปมาแล้วคนมั่นหน้าประจำช่องนะฮะมาเปิดสายเล่นกันมาจะได้ไม่เสียเวลานะฮะสวัสดี
1: สวัสดีครับพี่เจวิน
0: สวัสดีพี่แชมป์ว่าไงวันนี้ขอเพลงอะไร
1: ขอเพลงอากาศบริสุทธิ์ครับ
0: อ๋อทำไมอากาศดีหรืออากาศไม่ดี
1: อากาศมันก็ดีครับแต่ว่าอากาศในของบริษัทบางอย่างว่าทำดีอะไรแล้วก็เป็นแค่อากาศ
0: ก็นึกว่าม
1: ันก็ตรงๆผมเหมือนกันนะ
0: จริงหรอแล้วมีใครไปมองเราเป็นแค่อากาศทุกคนคนรอบข้าง
1: ก็มันไม่มีอะไรก็แบบทำไปทุกอย่างอะไรเงี้ยทำดีไปเงี้ยแล้วมันไม่มีอะไรดีกลับมาเลยอะไรเงี้ย
0: หรอโอ้น่าสงสารน่าเห็นใจแล้วฝนตกไหมแถวนั้นน่ะบ้านโป่งอ่ะ
1: คำวันที่ตก
0: อ๋อเย็นชุ่มฉ่ำนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเปิดให้นะอากาศบริสุทธิ์แล้วนะ
1: ครับครับ
0: โอเคขอบคุณมากครับทำดีแค่ไหนก็เป็นแค่อากาศก็จริงเหมือนนะฮะบางคนบางครั้งที่เราพยายามทำดีทุกอย่างทำนั่นทำนี่ทำโน้นนะฮะแต่สุดท้ายสิ่งที่ได้กลับมาคืออ่ำนะฮะนั่นแหละแค่นั้นเองนะฮะมิสายไม่ใช่ถ้ามิสายก็ทักมาเร็วเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันในการได้มีก็จะเปิดเพลงก่อนเดี๋ยวจะหาข่าวเลยมาคุยกันนะฮะพี่อ้อยว่าอยากฟังดวงเหรอเดี๋ยวหาดวงมาให้ฟังก็ได้อ่ะมีคนบอกว่าอยากฟังเรื่องผีด้วยมีเดี๋ยวดึกๆมีเรื่องผีให้ฟังห้ามหลับกันก่อนแล้วกันนะฮะงมหอยแทนได้ไหมบางที่ดื้อบอกไว้นะฮะงมหอยระวังเจอหลักกิโลนะบอกแชมป์นะครับใช้ไดเกียวสีเครื่องจะได้ไม่สะดุดนะฮะพอใช้แล้วเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายแหมมานี่มีสายเปิดเพลงเมื่อกี้มีขอเพลงเข้ามาใช่ไหมครับนายคักบอกว่าฝุ่นหรืออากาศถ้ามองเป็นอากาศยังไหวนะถ้ามองเป็นฝุ่นนี่ไม่ไหวนะเนาะถ้ามองเป็นอากาศล่องลอยอย่างนั้นก็เป็นอากาศที่บริสุทธิ์นะฮะถ้ามองเป็นฝุ่นนี่เรียบร้อยนะ PM 2.5 เลยไม่มีสายเดี๋ยวเปิดเพลงก่อนนะฮะเมื่อกี้ขอเพลงคิดถึงใช่ไหมครับ The Cop จะขอมาใช่ไหมฮะบอกว่าดีเจครับฝากเพลงนี้หน่อยพี่กอล์ฟบอกว่าฝากเพลงนี้นะครับให้กับบัญชีมัชชะ The Cop ด้วยกันเพลงจากซิลิฟูครับที่ฝากไว้นะครับ

0: คิดถึงใครมากๆหรือเปล่าเหมือนเพลงนี้นะครับเพลงจากซูดิฟูที่มีชื่อว่าคิดถึงนั่นเองนะครับส่งเพลงนี้ให้เพลงกันละกันเดอะคอปพี่ก๊อฟฝากมานะจ๊ะนะฮะเอาละครับส่งเพลงทักทายมาได้นะครับหน้าไมค์หลังไมค์เนาะนะครับทักทายยายน้ำเด็ดอุดมด้วยกันละกันนะครับบอกว่าดีเจขาอากาศเย็นสบายมากคืนนี้วันนี้อุบลฝนตกชุ่มฉ่ำเลยนะยายน้ำนะฉ่ำๆเย็นๆไม่ใช่เฉพาะอุบลฮะหลายจังหวัดโซนอีสานโซนภาคกลางด้วยภาคเหนือบางส่วนแต่เชียงใหม่ไม่ตกนะข้ามเชียงใหม่อาจจะไม่ถึงได้แต่อากาศอบอ้าวมากนะเนี่ยมองใส่รอฝนตกนี่แหละโอ้นะฮะก็ดูแลสุขภาพด้วยเดี๋ยวอากาศมันเปลี่ยนนะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวอากาศร้อนนะฮะผสมผสานกันไปหลายฤดูกาลส่งเพลงมาคืนนี้ก็แล้วกันนะครับมาใครจะหน้าใหม่ก็ทักทายกันได้นะฮะเดี๋ยวคืนนี้จะมีดวงให้ฟังด้วยไม่ได้อ่านดวงหลายวันแล้วเดี๋ยวจะไปหาดวงมาให้ฟังด้วยรอสักครู่ก็แล้วกันนะครับนะวงซิลิฟูครับคุณฟังรู้ไหมว่าซิลิฟูนี่ก่อตั้งในปีพ.ศ.อะไรใครรู้บ้างให้เดาให้เดาอามีสายมากมาสายประจำรายการของเราในคืนนี้นะฮะ0840456862มาเลยครับอย่าลืมฝากโดเนทด้วยใครยังไม่ได้โดเนทก็โดเนทมาได้นะจ๊ะ0840456862นะครับนะสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลครับ
0: อ๋อเพิ่งตื่นแล้วครับ
1: ครับผม
0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: ครับผม
0: ฝนตกไหมโซนที่พี่อยู่
1: ตกครับผม
0: พี่มาอยู่อำเภออะไรตอนนี้อยู่ในเมืองเหรอ
1: ใช่ครับอยู่วารินครับผม
0: วารินชำราบนะเย็นสบาย
1: ครับ
0: วันนี้ว่าไงจะแซวอะไรใครไหม
1: ไม่รู้ไม่ได้ฟังหรอไม่ได้ฟังสองวันตื่นขึ้นมาอีกทีก็เที่ยงคืนนะแต่ละวัน
0: เป็นคนกลางคืนเหรอฮะ
1: เข้ากลางวันดีเข้ากลางคืนแล้วมันมาเข้ากลางวัน
0: ปรับตัวไม่ทัน
1: เข้ามาเข้ากลางวันใช่แล้วมันมาถึงเลิกงานมาทุ่มหนึ่งอาบน้ำแล้วก็หลับเลยตื่นมาอีกทีก็เที่ยงคืน
0: มันก็เลยเวลาก็เลยเปลี่ยนแปลงไปตามงานนะเน
1: า
0: ะ
1: พรุ่งนี้ก็เข้ากลางคืนนะพรุ่งนี
0: ้ถ้ากลางคืนจะมีเวลาฟังไงใช่ไหม
1: เขามายังทีมยิ่งใหญ่เขาย
0: ังไม่เห็นเลยอาจจะซุ่มฟังอยู่พี่อาจจะซุ่มฟังอยู่
1: ไม่เขาหายไปกี่วันแล้วเขามา
0: ไม่ไม่มาเมื่อวานมา
1: อ๋อกล้ามาด้วยเหรอ
0: เออมาบอกว่าปอลลิวฟูยิ่งใหญ่เหมือนเดิม
1: ปอลลิวฟูยิ่งใหญ่
0: เหมือนเดิม
1: เหมือนเดิมครับผมถึงเขาจะแพ้ทีมจากอีกวันก็ตามเนาะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ฝากเพลงนี้ให้เขาหน่อย
0: เพลงอะไรเหร
1: อบอกสักคำ
0: โอ้โหความหมายดีบอกว่าอะไรนะ
1: บอกว่าเมื่อไหร่
0: เมื่อไหร่นะเนาะ
1: เมื่อไหร่จะได้อย่างที่พูด
0: ปอลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่านะทีมคุณภาพชั้นนำจากอังกฤษนะรู้ไหม
1: นั่นแหละครับผม
0: นะโอเคเดี๋ยวเปิดให้นะ
1: โอเคครับผม
0: ขอบคุณมากพี่ใหม่ครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับพี่ใหม่เพิ่งตื่นนะวันนี้อุบลชุ่มฉ่ำนะชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเสลือเกินเอามาใครจะหน้าใหม่มาเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับวันนี้วันพระเนาะวันนี้พี่เอ็มอรันวสิวะดีเจฟครับวันนี้มีเรื่องผีมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวคืนนี้ที่จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเมื่อคืนเล่าเรื่องอาภพรใช่ไหมฮะวันนี้มีอาภพรอีกหนึ่งเรื่องจะให้ฟังรอฟังเลยนะฮะคือใครที่ฟังดีเจวินกลางวันกลางคืนอาจจะซ้ำบ้างนะครับวันนี้จะเล่าเรื่องอาภพรนครสวรรค์ที่เขาไปเจอประสบการณ์ขนหัวลุกในโรงแรมให้ฟังด้วยแล้วก็เดี๋ยวเรื่องพี่เอ็มด้วยอรันวาสีที่ฝากเรื่องราวเข้ามาเดี๋ยวเราติดตามเลยนะครับดีเจทันได้ข่าวเสือกินคนที่ห้วยขาแข้งไหมได้ยินได้เห็นข่าวฮะก็คือสุดแล้วคือมันเป็นเสืออายุ1ปีใช่ไหมครับที่มันขึ้นมาตะปบในส่วนของอะไรนะเจ้าหน้าที่ใช่ไหมฮะเสียชีวิตเลยโอ้โหน่ากลัวมากเลยนะฮะน่ากลัวมากเลยนะฮะวันนี้วันพระนะครับวันพระศุกร์ที่6สิงหาคมนะฮะวันนี้ฝากกติธรรมมาก่อนจะกติธรรมขอรับสายนี้ก่อนนะฮะมีสายมาแล้วสายประจำจากต่างประเทศนะฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้าดีเจขอเพลงหน่อยเจ้า
0: เจ้าขอเพลงอะไรเจ้า
2: ขอเพลงงมงายเจ้าง
0: มงายเนาะนี่ไอถามหน่อยที่ทำงานมันเป็นโรงงานอะไรครับเสียงมันดังดี
2: เกี่ยวกันนอตกระถีบอะค่ะ
0: หรอแล้วที่มันดังบ้างบ้างบ้างนั่นคือเสียงอะไรยังไงโซ่โซ่โซ่น่ะ
2: เสียงเครื่อง
0: หรอเสียงเครื่องเนาะได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังเนาะนะครับ
2: เจ้าขอบคุณเจ้า
0: สวัสดีจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าพี่โอ้เจ้าเจ้ากันนะเจ้าเจ้าเจ้านะฮะเจ้าเจ้ากันอีกแล้วนะฮะคติธรรมประจำวันนี้ครับนะฮะใครจะว่าอะไรก็ช่างเขา ต้องคิดว่านั่นเป็นสมบัติของเขาไม่ใช่ของเราครับส่วนความดีที่เราทำก็ย่อมอยู่ที่ตัวเราครับให้คิดเหมือนมะม่วงที่เป็นหนอนคนฉลาดเขาก็เลือกจะกินตรงที่เนื้อดีๆครับส่วนที่เนื้อเสียก็ปล่อยให้บุ้งหนอนมันกินชอนชัยไปเพราะเป็นวิสัยของมันครับส่วนเราก็อยู่อย่างจำพวกบุ้งหนอนนะฮะคนฉลาดก็เลือกจะกินแต่ตรงเนื้อดีๆส่วนที่เน่าเสียก็ปล่อยให้บุ้งหนอนมันชอนชัยไปเพราะเป็นวิสัยของมันส่วนเราก็อย่าไปยุ่งกับอย่าไปอยู่กับพวกบุ้งหนอนนะอยู่กับสิ่งดีๆประมาณนั้นเลยนะครับนะฮะพี่โอ๋เนาะเจ้าๆกันไปนะจ๊ะนะฮะเอามาอยากฟังอากาศของบริสแลมใช่ไหมงั้นเปิดก่อนเมื่อกี้มีดาวจี้นะฮะขอเพลงบอกว่าดีเจครับพี่ท็อปนกจอกขอเพลงเพราะพี่รักจริงของหนึ่งนะครับนะเพลงใต้นะนะฮะได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังพี่โอ๋ว่าสาธุครับสาธุจ้าสาธุนะเพียงบอกว่ากราบอนุโมทนาในธรรมด้วยครับนะอามาคายนาไมมาทักทายกันได้เลยครับมาเลยมาแล้วทุกท่านจะเป็นสายประจำกันนะสายประจำกันนะฮะสวัสดีครับ
3: ครับดีเจขอบคุณ
0: เมื่อไหร่พี่ซื้อของเข้าบ้านในเสียงกล้องตลอดเนี่ย
3: ครับ
0: นี่ห้องมีอะไรบ้างมีตู้มีอะไรบ้าง
3: เปิดกล้องไหมล่ะ
0: เปิดกล้องดูหน่อยมีอะไรบ้างที่ห้องเสียงกล้องตลอดอยู่ในห้องน้ำ
3: เปิดกล้องได้นะโทรเบอร์เขาเปิดกล้องได้นะ
0: เปิดได้อยู่ไม่เป็นไรนึกภาพออกอยู่ถ่ายภาพส่งมาก็ได้โอ้นะฮะ
3: ถ่ายภาพเดี๋ยวภาพส่งกัน
0: นะฮะ
3: ขอบเพลงหน่อยดีเจ
0: เพลงอะไรพี่ชาย
3: ขอบเพลงเพราะพี่รักจริง
0: เพราะพี่รักจริงอ๋อเพลงใต้นะใช่ไหม
3: พี่ก็อยู่ของพี
0: ่แล้วเพลงนี้มันร้องต้องร้องเสียงดังๆนะเออเนาะใช่ไหมต้องแหกปากหน่อยเออ
3: พี่ก็อยู่ของพี่เฉยๆเลยประเดี๋ยว
0: เออมันมีอ๋อโอเคดองได้เดี๋ยวใช่ไหมเพลงใต้เออ
3: ได้เพลงใต้ได้อยู่
0: ดีเพลงนี้ดีเดี๋ยวเปิดให
3: ้นี่ก็ฟังFMอยู่นี่ดีเจแต่ว่าไม่รู้สถานีไหน
0: อ๋อเหรอเป็นวิทยุอะไรเป็นวิทยุหมุนๆล่ะครับ
3: เป็นโทรศัพท์ผมไม่รู้ว่าของเจวีอยู่ช่วงไหน
0: อ๋อต้องฟังในแอปค่ะในแอปเออใช่ใช่ใช่เออ
3: ฟังของเจวีดีกว่าได้คุยสด
0: เออฟังในไลฟ์สดก็ได้เออ
3: ถ้าพี่เจขอเพลงนี้นะ
0: ได้เดี๋ยวเปิดให้เออ
3: ครับผมมาเป็นรัง
0: นะได้เลยวันนี้ตอนนี้อุบลฝนกำลังตกนะที่พี่ตกไหม
3: เอ้น้ำก็บอกว่าอุบลฝนตกอยู
0: ่ช่ำมากเลยทุ่งสงล่ะเออ
3: ทุ่งสงก็ตกเมื่อวานตกหนักอยู่นะแต่ว่าวันนี้ไม่เท่าไหร่เลย
0: อ๋อไม่มีอะไรเนาะโอเคเดี๋ยวเปิดให้พี่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่ชัยเสียงกล้องมากเลยนะฮะพี่ว่าอึอยู่ฮะแม่มาทักทายกันช่วงนี้นะครับมีสายไหมจ๊ะถ้ามีก็ทักทายมาเลยมาพี่ก็อยู่ของพี่เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะเพลงนี้สนุกดีนะฮะเอาอากาศก่อนนะเมื่อกี้ที่ขอมาจากหน้าไมค์สำหรับพี่แชมป์นะเดี๋ยวเขาจะเดือดร้อนดีว่าไม่เปิดให้ฟังนะพี่แชมป์หนุ่มติดอ่างนะฮะหนุ่มบ้านโป่งดีเจวินครับขอเพลงหน่อยลัดลีนะฮะลัดลีขอเพลงมาลัดลีขอเพลงมาเดี๋ยวจะพูดเยอะๆดีเจจะเหนื่อยตามเขาแล้วนะฮะเพลงอากาศนะครับจากโปรดิวเซอร์แลมนะครับ

ย่าปล่อยเป็นแค่อากาศล่องลอยไปสินะนะฮะนี่คือเพลงของพี่ตูนบอดี้สแลมนะครับที่ขอมาจากพี่แชมป์ด้านใหม่เมื่อสักครู่นี้เลยนะฮะทักทายพี่สุนทรด้วยนะครับมาแล้วบอดี้จ้าครับมาทักทายคืนนี้นะครับเพิ่งกลับจากชลบุรีมากำลังนอนจิบเครื่องดื่มตราช้างอยู่นะครับสำหรับพี่สุนทรนี่พี่ชัยจากทุ่งสงส่งภาพมาแล้วพี่ชัยเลี้ยงนกด้วยว่ะเพิ่งรู้นะฮะนกอะไรนะนกกรงหัวจุกเหรอฮะมีนกอยู่ในกรงด้วยนะครับจุกกรูนะฮะส่งบรรยากาศมาทำอะไรกันอยู่บ้างนะครับนั่งดื่มนั่งชิลอยู่ที่ไหนกันบ้างทักทายกันมาเราจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันนะครับเนาะโปเต้มาแล้วนะฮะชนิดโปเต้ไม่ได้ร้องเพลงเท่าไหร่พ่อรู้ไหมฮะเพราะว่าตอนนี้พ่อสามีเนี่ยมาอยู่ด้วยมาอยู่ด้วยพ่อสามีวะพ่อภรรยามาอยู่ด้วย พ่อภรรยามาอยู่ด้วยนะฮะพ่อเมียมาอยู่ด้วยพ่อตามาอยู่ด้วยก็เลยไม่ค่อยได้ร้องเพลงนะฮะถ้าจะร้องคือร้องในรถอย่างเดียวนะก็เลยวุ่นวายหน่อยช่วงนี้นะครับนี่พี่ชายส่งภาพมากำลังวิดีโอคอลคุยกับน้ำอยู่นะฮะใครจะหน้ามาก็ทักทายกันได้ก็แล้วกันนะจ๊ะเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันนะจ๊ะนะฮะสวัสดีสาวดื้อด้วยนะครับสาวดื้อมาแล้วนะฮะสาวดื้อทอซิ่งควันดำมาแล้วนะฮะพี่เสกศิวัชยังไม่ได้กลับเหรอฮะลุยฝนกลับบ้านดีกว่าใช่แล้วพี่มันไม่หยุดง่ายพี่คืนนี้น่าจะทั้งคืนนะพี่เพราะว่าดูจากเรดาร์ตรวจอากาศเนี่ยคือวันนี้ภาคกลางภาคอีสานโดนแน่ๆน่าจะลากยาวทั้งคืนเลยแนะนำว่าลุยฝนไปเลยทำไมไม่พกเสื้อกันฝนไปด้วยอ่ะนะฮะหาซื้อสิอย่าบอกนะว่าคิดเหนียวนะไม่ซื้อผ้ากันฝนนะ เสียงชัดแล้วเนาะพี่สุนทรเนาะเสียงพร้อมแล้วใช่ไหมฮะเสียงไม่เป็นโอ่งมังกรเหมือนตอนกลางวันแล้วใช่ไหมฮะมาบอกสักคำจักรลาครับที่ฝากเมื่อสักครู่นี้นะครับมาเสียหายกันได้ในช่วงนี้นะครับ

0: างคาไว้ทำไมบอกสักคำเลิกจะเลิกจะไปต่อก็บอกมาคนเรานั้นยังทิ้งไว้ในความคลุมเครือไม่ได้ไหนเคยเจอสถานการณ์นี้บ้างเอ่ยมีใครอยู่ในสถานการณ์แบบนี้บ้างบอกสักคำบอกลาสักคำได้หรือเปล่านะครับมาใครนะใหม่ก็ทักทายกันได้นะเดี๋ยวเปิดเพลงพร้อยให้ฟังในคืนนี้เดี๋ยวสักสองสามเพลงจะมีดวงให้ฟังด้วยเมื่อกี้ออยลี่มาป่ะออยลี่อยู่ไหมมีออยลี่ถามมาดวงนะฮะดวงรายวันซะหน่อยเนาะจันทร์อังคารพุธศุกร์เสาร์อาทิตย์สัปดาห์นี้เป็นต้นเดือนสิงหาอยู่นะครับเป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะนะวิเบอร์เนี่ยเหมือนดีเจวินเลยอ่ะมารับสายกันหน่อยนะฮะสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่สุนทร
1: ครับผมสุนทรแฟนลำไยครับผม
0: อ๋อสุนทรแฟนใหม่ลำไยแหละแล้วโค้ชช้างนี่ก็แล้วโค้ชช้างนี่ก็ทิ้งแล้วเหรอฮะ
1: ผมคิดว่าช้างก็ต้องอยู่ในป่าจะมาอยู่อย่างคนกรุงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าจะมาช้างต้องอยู่ในป่า
0: ช้างอยู่ในป่าช้างต้องไปขายลูกชิ้นใช่ไหมนะฮะ
1: พอดีเมื่อวานเนี่ยตัวเล็กมากวนพอดีเมื่อวานเนี่ยที่ว่าเราให้พี่วินฟังว่ามันมีสาวลพบุรีที่ว่าหลอกคนเชียงใหม่ใช่ไหมพี
0: ่ใช่ที่เล่าข่าว
1: ที่ผมเล่าอะคืออันนี้ผมเชื่อตัวจริงตอนที่ผมเรียนป.2 นะก่อนจะแยกย้ายกับเพื่อนอะแล้วเพื่อนก็ต้องไปเรียนม.ต่ออะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ผมไปไม่ไหวไงผมจนไงก็คือจบแค่ป.2 นั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวเข้าโรงงานอะไรเงี้ยแต่นี่แต่ว่าผมกับเพื่อนก็ยังติดต่อกันเรื่อยๆในกลุ่มเพื่อนนะใช่ไหม
0: ครับ
1: เพื่อนก็มาเรียนม.กรุงเทพมั่งแล้วก็ลาดมงคลพระนครเหนือมั่งอะไรมั่งเขาเรียนเก่งนะเพราะว่าพ่อแม่เขามีกำลังอะไรเราก็ไม่มีแต่ว่าเราก็เข้าโรงงานอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แต่ยังติดต่อกันอยู
0: ่
1: แล้วทีเนี้ยก็มานั่งแบบว่าบางทีแบบเดือนนึงเฮ้ยกูทำงานแล้วนะอะไรเงี้ยว่าเลี้ยงเพื่อนนะผมก็เข้ามากรุงเทพอะไรเงี้ยก็เลยเฮ้ยเพื่อนแม่งคุยกับใครว่าคุยกับสาวอะไรเงี้ยแล้วก็ถามว่าเฮ้ยคุยกับใครวะอะไรเฮ้ยผมมีเพื่อนนะอะไรเนี้ยติดต่อได้นะอะไรเนี้ยคุยเปล่าอะไรเงี้ยทอนคุยเปล่าอะไรเรียกผมทอนเนี้ยทอนคุยเปล่าอะไรโอเคมาดิเฮ้ยเอาเบอร์มาดิเดี๋ยวเขาโทรหาเองอะไรเงี้ยผมก็งงวิปกติเราจะจีบสาวเนี้ยเราต้องโทรหาเนาะ
0: ใช
1: ่เราก็ไม่ได้ว่าอะไรเนี้ยเราก็เอ้าเพื่อนให้มาปุ๊บพี่เชื่อไหมพอกลับมาบ้านอะมาทำงานต่อเช้ามายังไม่ทันตื่นเลยเขาโทรปลุกเลยอ่ะผู้หญิงคนนี
0: ้เอ้าเหรอ
1: ใช่แต่มันเป็นเรื่อง10 กว่าปีที่แล้วนะพี
0: ่ที่ผ่านมาแล้ว
1: ใช่ใช่แล้วทีนี้พอเรียกผมพรเนี่ยพรคุยบ้างเลยโอเคมาดิไอเอาเบอร์มาดิเดี๋ยวเขาโทรหาเองอะไรเงี้ยผมก็งงวิปกติเราจะจีบสาวเนี่ยเราต้องโทรหาเนาะ
0: ใช่
1: เราก็ไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยเราก็เอ้าเพื่อนให้มาปุ๊บพี่เชื่อไหมพอกลับมาบ้านอ่ะมาทำงานต่อ

0: เป็นสาวม
1: อ
0: เรียนมองเทพ
1: ครับ
0: แล้วก็เล่นมิวสิกของไดโนฟิน
1: โอ้โหอย่างนั้นเลย
0: ใช่ไอเราก็ไปเขาให้เราไปเปิดดูอู้เราบ้าเลยไปซื้อแผ่นซีดีเซเว่นโอ้พี่สมัยก่อนเนี่ยซีดีมันถูกซะที่ไหนแล้ว 200-300 อ่ะ
1: ใช่ใช่ใ
0: ช่ไหมของแท
1: ้อ่ะถูกถูก
0: เราก็ไปซื้อมาแล้วก็ทำเราหลงอ่ะแล้วทีเนี้ยก็เราก็เริ่มแปลกใจแล้วนี่เขาแบบกูว่าเอ้ยเนี่ยโทรศัพท์ไม่ค่อยดีแล้วทำล่วงน้ำอ่ะแม่บ้านทำล่วงน้ำแล้วหนูก็ไม่รู้จะทำไงเนี่ยเดี๋ยวพี่ซื้อให้แล้วกันผมก็ไปถอยเจมาร์ทเลยไปเลยรูดบัตรเลย
1: นั่นคือโนเกียเอ็นเลยนะครับ
0: N70 พี่ 17,000 อ่ะตีกลมๆเลย 17,000 อ่ะมันลดให้ผมหน่อยเพราะว่าผมไม่เอาของแถมไงก็เลยลดให้ผมแล้วผมก็เลยบอกว่าผมพี่ขอสมอลทอคไว้ฟังเพลงหน่อยไหมเพราะว่าโนเกียสมัยนั้นอ่ะสมอลทอคอ่ะเสียงดีมากพี
1: ่พอมาก
0: ของโซนี่อ่ะ
1: ใช่
0: แบบนุ่มลึกอะไรเลยอ่ะไม่ได้หนูให้ไม่ได้ไม่งั้นไม่ต้องมาคุยกับหนูเลยนะพี่อู๋อะไรเงี้ย
1: โอ
0: เคไม่เป็นไรผมก็เราก็ไม่เคยมีความรักนะพี่นะแบบโอเคแต่พี่ส่งไงผมส่งไปสนีวันนั้นเลยผมซื้อปุ๊บผมยังไม่ได้แกะเครื่องดูเลยพี
1: ่โอ้โห
0: ผมส่งให้เลย
1: โอ้โห
0: วิวรเพชรานนท์เขาชื่อนะเราก็ไม่รู้เราก็เขียนนั้นแต่ว่าเราจำที่อยู่ไม่ได้แต่เราจำชื่อได้แล้วว่าวิวรเพชรานนท
1: ์โอ้โห
0: โอเคไม่เป็นไรเราส่งไปก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็คุยกันอยู่ปกติเขาก็โทรมาหาเราแล้วคุยกันอยู่ปกติแล้วทีนี้มันจับโป๊ะได้วันหนึ่งผมกับเพื่อนเนี่ยทุกคนเลยนะก็คือมานั่งกินเหล้าด้วยกันแล้วก็มานั่งคุยที่ห
1: อ
0: ทีนี้เพื่อนผมคนหนึ่งอ่ะชื่อไอ้โจ
1: ๊ก
0: ไอ้โจ๊กนี่ก็ได้เบอร์เหมือนกันแต่ก็ไม่เคยได้บอกกันว่าเนี่ยได้จากเพื่อนคนนี้มาติดต่อมาครับแล้วทีเนี้ยผมอ่ะเข้าห้องน้ำแล้วแอบฟังมันเปิดโฟนไงพี
1: ่
0: เปิดผมก็เฮ้ยทำไมเสียงเหมือนของกูเลยวะ
1: เออ
0: ไอ้โจ๊กจงคุยใครแล้วพอสาวคนนั้นเขาก็ถามน้องแล้วก็ถามว่าเสียงใครอะพี่โจ๊ก พี่อู๋ไง
1: เอ้า
0: แม่งตัดสายทิ้งเลยพี
1: ่นั่น
0: เอาตัดเลยพี่โอ้ยไอสัตว์คนเดียวกันนี่หว่าแค่แค่โอ้ยหยาบหยาบหน่อยหยาบหน่อยอารมณ์ขึ้นแค
1: ่
0: คนเดียวกันนี่หว่าผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยทำไมแม่งเสียงคนเดียวกันเลยว่าอะไรเงี้ยบอกหลังจากนั้นเขาไม่เคยรับโทรศัพท์ผมอีกเลยพี
1: ่โอ้โห
0: ก็คือรู้แล้วไงว่าเฮ้ยดูคนนี้ว่าดูคนแบบโหแม่งโดนทิปอ่ะพี่สาวทิปอ่ะพี่แบบโหเจ็บไหมนี่
1: เจ็บมากแล้วคนอื่นก็หายไปไหมครับเขาก็ไม่ติดต่อหรือเปล่า
0: เหมือนกันหมดเลยทีนี้รู้กันเนี่ยรู้กันเลยทีนี้ว่าเป็นความแตกหมดเลยทีนี้ก็รู้ว่าอีผู้หญิงคนที่ว่ามันให้เนี่ยเป็นคนคนเดียวกันแล้วมันหวานล้อมคุยกับเพื่อนผม 6-7 คนน่ะมันเจ๋งอ่ะมันมีหลายเบอร์อ่ะพี
1: ่ป๊าโทโทโทปัดโทษนี่ลำไยชิดซ้ายนะฮะ
0: ยิงฉาในล่า
1: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
0: ขอโทษทีเซนเซอร์ได้ไหมพี่
1: เซนเซอร์ก่อนตุ๊ดตุ๊ด
0: ยิ่งแม่งเจ็บใจว่ะโอ้ยแม่งเอ้ยชีวิตกูแม่งรู้โดนทุกอย่างจริงผมนี
1: ่
0: ไอเรื่องจงเรื่องจำเดี๋ยววันหน้าจะเล่าเรื่องเรื่องจำอันนี้ก็มันมีเวลาบอกตอนนี้ชีวิตผมมันเยอะไงพี
1: ่สตอรี่มันเยอะ
0: ใช่มันคุ้มอ่ะผมใช้ชีวิตคุ้มพี่
1: เข้าใจแล้วโอเคได้เลยเยี่ยมมากพี่มาเล่าฟังขอบคุณมากพี่สุนทร
0: สว
1: ัสดีครับไปพี่สุนทรนะฮะเขาเล่าให้ฟังว่าโดนผู้หญิงหลอกซื้อโทรศัพท์มาคือผู้หญิงนะฮะหลอกผู้ชาย 6-7 คนคือโทรไปคุยอย่างเงี้ยด้วยมันยากาการของผู้หญิงนะฮะสุดท้ายและสุดแล้วโดนสตางค์บ้างนะฮะโดนโทรศัพท์มือถือพี่สุนทรน่าจะเจ็บหนักสุดนะโทรศัพท์มือถือ N70 นะวางแพงโคตรเลยนะฮะหมื่นกว่าบาทแล้วส่งไปให้เขาเลยนะเมื่อวานนี้เจอเล่าข่าวว่าที่เชียงใหม่นะมีสาวลพบุรีคนหนึ่งนางหลอกหนุ่มเชียงใหม่ซึ่งเป็นเด็กเหมือนเด็กพิเศษเหมือนพี่แจ๊มเนี่ยนะฮะหลอกแล้วก็ให้นั่งรถไฟไปที่ลพบุรีนะครับแล้วก็หลอกเอาเงินไป 3,000 ไปซื้อโทรศัพท์หลังจากนั้นก็หายไปเลยส่วนไอ้น้องนั้นผู้ชายเนี่ยมันก็เป็นเด็กพิเศษนิดนึงมันก็เลยเอามีดกรีดแขนตัวเองไงฮะแล้วตำรวจไปเห็นนะเขาเหมือนกับเสียใจแล้วก็เหมือนเรียกร้องความสนใจไงฮะสุดท้ายตำรวจก็ต้องเอาใส่รถนะส่งกลับไปที่เชียงใหม่นะฮะแต่บ้าตายแต่ละคนไหนเคยเจอประสบการณ์แบบนี้บ้างพี่อ้อยพี่ชอตนี่คือรายการครับ Thursday นะครับพี่อ้อยว่าคนเรานั้นผู้หญิงมี2ด้านเสมอนะพี่สุนทรมีมุมที่ดีและมุมที่ตอแหลเพราะฉะนั้น

เราจงมัวมองอยู่แต่ตรงกลางของความตอแหลและความเป็นคนดีของเขาเราอย่าเอาความดีนั้นมาทับมาแทรกในส่วนความตอแหลไม่ฉะนั้นเราจะเสียทรัพย์นั่นเองนะฮะคลับไฟเดย์วันนี้ฮะเอาเพลงนี้เลยดีกว่างมงายก็แล้วกันมาเหมาะกับเพลงมากๆเลยนะฮะนี่เล่ามาเล่ามากไม่ได้เดี๋ยวไปฟ้องแม่นะฮะนี่พี่สุนทรส่งภาพลูกชายมาน่ารักมากนะฮะเซลฟี่มาทั้งคู่สองพ่อลูกแล้วตอนนี้อยู่กับแฟนแล้วนะฮะพี่สุนทรตอนนี้ครอบครัวอบอุ่นอยู่กับแฟนคนปัจจุบันแล้วนะมีลูกน้อยหนึ่งคนนะครับนะฮะต้องเชิญทนายหนุ่มมาโฟนอินหน้าไมค์ด้วยนะครับน่าจะครบรถเลยเนาะเอาเรื่องราวอดีตของแต่ละคนมาเล่าน่าจะดีเหมือนกันพี่เลิฟนะฮะเรื่องผีเดี๋ยวจะเล่าเองส่วนเรื่องราวของความรักต่างๆให้คุณผู้ฟังทางบ้านช่วยกันเล่าสักหน่อยนะฮะเนาะพี่โอเนาะช่วยกันเล่าสักหน่อยพี่สดนี่ก็เคยเจอเหมือนกันเรื่องราวแปลกๆเดี๋ยวว่างๆจะเอาเรื่องพี่สดมาเล่าให้ฟังงมและจกด้วยมาที่รอเธอฉันจำไม่ได้เพลงนี้เหมาะกับพี่สุนทรมากเลยอ่ะเข้ากันได้ดีมากๆเลย

ได้ชอบได้แต่อย่างมงายก็แล้วกันนะครับทั้งมงายเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนพี่อู๋สุนทรเมื่อกี้พี่สุนทรเมื่อกี้นะครับพี่อู๋งมงายเนี่ยเหมาะกับเพลงนี้เหลือเกินส่งมาใครมีประสบการณ์ชีวิตเรื่องราวต่างๆก็เอามาเล่าให้กันฟังได้นะ

0: ปิดให้ฟังเลยนะฮะแอดมินอาจจะไม่อยู่กันนะฮะคุยกันเองนะจ๊ะใน YouTube นะฮะเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงต่อเดี๋ยวมาคุยกันมาเดี๋ยวครับมาคุยกันนะฮะเดี๋ยวจะให้ฟังอะไรนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนยังรักกันมั้ยฉันไม่รู้จะให้ฟังคนรักก่อนเดี๋ยวขอรับสายหน่อยก่อนสายประจำรายการมาสายประจำรายการของเรานะฮะแหมสวัสดีขอรับ
1: สวัสดีขอรับพี่วินลุยฝนมาถึงบ้านแล้วขอรับมีเรื่องหลอนๆเล่าให้ฟังด้วยครับจะสั้นๆนิดเดียวเองขอรับ
0: สั้นว่า
1: ก็ฟังเรื่องหลอนๆของพี่เสกร่อนนะขอรับมีว่า
0: ว่า
1: ออยลี่ออยลี่ออยลี่แนตตี้แนตตี้แนตตี้แล้วก็พี่แชมป์ขอรับหลอนไหมครับ
0: 3คนนี้ใครหลอนสุด3คนนี้ใครหลอนสุดแนตตี้ว่ะแนตตี้เน
1: า
0: ะ
1: ชอบเสียงแนตตี้นะเสียงแนตตี้น่ารัก
0: อ๋อแหละน่ารัก
1: แล้วก็ออยลี่นี่ฟาดหวงฟาดยาพี่ฉันนี่จะทั้งสามคนที่รวมกันก็เป็นเรื่องที่หลอนของหลอนอย
0: ู่หลอนคนละบุมคนละแบบนะฮะเออ
1: ใช่ใช่พี่เสงร่อนดีที่สุดเสงร่อนดีที่สุดไม่มีใครเกิน
0: มันน่ามันโหนก
1: ยกหางไว้ก่อนยกหางเสงก่อนเดี๋ยวเปียก
0: แล้วมาที่พี่ทำอะไรที่ตลาดที่ไหนเล่ามาไปฝนตกอะฮะ
1: อ
0: ๋
1: อไปซื้อของเข้าร้านนะขอรับ
0: อ๋อเออ
1: ถ้าปกติจะเอารถเก่งไปไงแต่นี้มันเย็นแล้วเดี๋ยวกลับมาไม่มีที่ฐานที่จอดยากก็เลยเอามอเตอร์ไซค์ไปแล้วฝนตกอีกเปียกอีกก็เลยไม่ลุยดีกว่าจอดร้อยฝนซาแล้วค่อยกลับมาก็ได้อยู่ได้อยู
0: ่สุดแล้วคือมันซาไหมฝนนะเนี่ยไม่ซา
1: ซาอยู่พอออกมาแล้วมันซาแล้วมันจะตอนนี้ก็เลยรีบกลับมาแล้วโอเคถึงแล้ว
0: ถึงแล้วดีละ
1: แล้วเด็กตื้อมายังครับ
0: มาเขาอยู่ในแชทนะพี่อยู่ในแชทแหละ
1: รอมันเพิ่งกลับมาถึงเมื่อกี้ตอนที่ก่อนจะออกจากห้างรู้สึกนักเด็กที่ยังไม่มา
0: ใช่
1: ใครจะมาช่วงที่ผมขับรถอยู่
0: ถูกต้อง
1: พี่เสกไม่สบายเราเลยมีใครเข้าเวรแทนไหมมาดูแลพี่เสกร่อนหน่อยเนี่ยฝนตกที่บ้านพี่เสกนะต้นไม้นะต้นไม้ที่บ้านผมนะมันโดนฝนมันแข็งตั้งงานก็เลยต้นไม้นะ
0: แล้ว
1: ฝนตกที่บ้านเด็กเดือแฉะว่างไหม
0: ตายแล้วเดี๋ยวสามแง่หกง่ามแปดง่ามสิบง่ามนะฮะ
1: โอเคครับขอเพลง
0: อะไรเหร
1: อขอเพลงมุมเดิมดูครับขอรับ
0: มุมเดิมเพลงประจำตัว
1: ขอรับขอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: ขอบคุณมากขอรับครับ
1: ขอรับ
0: ดื้อไปไหนอ่ะดื้ออยู่ไหนดื้อหายแล้วนะฮะพวกไบโพล่าเนี่ยนะฮะพี่โอสุนทรบอกว่าดีใจครับขอเพิ่มเติมข้อมูลเมื่อกี้ที่เล่าหน้าใหม่เมื่อกี้ที่ว่าโดนผู้หญิงหลอกโดนสาวหลอกนะฮะว่าโดนตั๋วเครื่องบินไปอีก 4,500 ปัดทบครบจบกระบวนการเลยพี่เนี่ยเรียกว่าความงมงายแบบสมบูรณ์แบบนะฮะแหมนี่ไงดื้อมาแล้วนะฮะดื้อว่าคิดถึงเหรอคะเนี่ยพี่เอกนะฮะดื้อบอกว่าคิดถึงเหรอคะมาฟังเพลงคนรักของไอ้น้ำดีกว่าเก๋งพอใส่ของไหมดื้อมีกระบะนะพี่เสกครับพี่เสกดื้อมีกระบะนะฮะขนของได้นะจะบอกให้ฟังเวลาไปซื้อของซื้อของนะสามารถใช้บริการรถดื้อได้แต่ขอเบน2เป็น5เยอะๆส่งมาให้หน่อยดื้อว่างดื้อหน้าใหม่หน่อยสินะจะได้ให้คุณฟังทางบ้านได้ยินเสียงของดื้ออีกครั้งหนึ่งเคยโทรมาครั้งเดียวแล้วก็หายไปนะครับให้ฟังเพลงคนรักของไอ้น้ำครับเดี๋ยวจะมีเพลงใต้ที่พี่ชายขอมาเมื่อสักครู่นี้นะครับมาฟังเพลงกันต่อเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับ

พลงจากไอ้น้ำนะครับชื่อเพลงว่าคนรักนะฮะเป็นคนรักนะฮะคนรักหรือแค่รู้จักนะเนี่ยนะครับส่งมานะจ๊ะนะฮะเดี๋ยวพี่ชายจะรอนานเมื่อกี้ขอมา2ข้อความเหมือนกันเพลงภาษาใต้เนาะเพลงโจ๊ะโจ๊ะฟังสบายสบายเดี๋ยวขอเปิดอีก2เพลงเดี๋ยวจะอ่านดวงให้ฟังสักหน่อยนะฮะดวงรายวันนะประจำวันที่6นะสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมนะฮะว่าดวงการงานการเงินความรักจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวสักครู่จะมาเล่าให้ฟังนะครับทักทายพี่วรนาถจากเด็ดอุดมด้วยกันละกันนะจ๊ะบอกว่าดีเจขาขอเพลงใครคนนั้นด้วยชุ่มฉ่ำน้ำพี่วรนาถเนาะอากาศเย็นสบายวันนี้ที่อุบลนะฮะนอนหลับเพลินทีเดียวอากาศเย็นเย็นฝนตกนี่สบายนะมันทำให้หลายคนนอนหลับสบายเนาะบางครั้งบางทีเผลอหลับเองก็มีเผลอหลับเองนอนสักพักอ้าวหลับนะฮะมันเย็นไงมางั้นเดี๋ยวฟังเพลงนี้ครับเป็นเพลงภาษาแผงเพลงทางใต้นะเพราะพี่รักจริงขอมาจากพี่ชัยนะฝากกับน้ำนะครับน้ำก็อยู่เด็ดอุดมเหมือนกันน้ำเธออยู่บ้านอะไรอยู่บ้านอะไรเด็ดอุดมฮะเมืองเดชนะฮะและอีกหนึ่งข้อความครับจากพี่ท็อปนกจอกอยากฟังนะครับ พี่ท็อปนกจอกชอบชื่อมากเลยพี่ท็อปนกจอกอะมางั้นฟังเลยแล้วกันนะฮะ1 BK Band ครับเพราะพี่รักจริงครับชิวๆ Hi Big สหกัจจาทักทาย Big ด้วยนะครับฮัลโหล Big เอาเพลงน้ำด้วยนะเดี๋ยว

น่ารักนะฮะเขาร้องว่าไงนะมันทำเสียงไม่ได้เหมือนเสียงอาจารย์ไข่มาริโอน่าเลยอ่ะทำไมต้องทำเสียงเหมือนอาจารย์ไข่ด้วยอาจารย์เอกอะฮะเป็นสไตล์เขาเนาะนะฮะพี่ก็รักของพี่จริงที่จริงๆแบบนี้นะฮะจะรักใครชอบใครดูตัวเองให้ดีดูเขาให้ดีด้วยนะครับว่าจะโดนหลอกเหมือนพี่สุนทรหรือเปล่าเมื่อกี้นะฮะทุกวันนี้คิดว่าลำไยจริงใจที่สุดนะฮะพี่สุนทรบอกเอาไว้มีเพลงใต้สองเพลงให้ฟังครับอันนี้เพลงเพราะพี่รักจริงเนาะนะฮะอีกหนึ่งเพลงของกระดังงาดีกว่าน้ำบอกว่าอยากจะฟังเพลงที่มีชื่อว่าสาวภูธรนะจ๊ะมาอย่างน้ำเด็ดอุดมอยากฟังก็เปิดให้ฟังมานะฮะนี่เป็นเพลงเพื่อชีวิตนะฮะชิวๆนะฮะในช่วงนี้เลยนะครับ

ป็นเพลงน่ารักรักนะฮะจากนี่เลยกระดังงานะครับเดี๋ยวขอเปิดเพลงของพละพลกันละกันเดี๋ยวเราจะมาดูดวงกันเอาดวงรายวันเนาะนะฮะจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ช่วงนี้การเงินการงานความรักจะเป็นอย่างไรพร้อมยังเดี๋ยวมาฟังด้วยกันนะตอนนี้เข้าสู่ช่วงเวลาของ5 ทุ่มพอดีเลยนะครับ

0: นนั้นครับการจากพลพลนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันในชั่วโมงนี้เลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาเช็คดวงกันสักหน่อยดีกว่าจะมาเช็คดวงกันสักหน่อยดีกว่านะครับพี่อู๋สุนทรส่งภาพมาวันนี้จัดเครื่องเสียงชุดใหญ่ไฟกระพริบมานะฮะเปิดเพลงมันๆดีเสียงตุ้มๆๆเสียงทุ้มมากๆเลยใช่ไหมพี่แหมอาจจะตายใครฟังเครื่องเสียงฟังลำโพงก็ขอให้มีความสุขเปิดให้เต็มที่เอ๊ะแต่เปิดดังไม่ได้นะเดี๋ยวคนด่าเปล่านะครับเอาละครับเดี๋ยวมาดูดวงดีกว่าพี่สนมาดูดวงกันดีกว่าในช่วงนี้นะจ๊ะจะมาเช็คดวงกันทั้ง7วันหน่อยช่วงนี้การงานการเงินจะเป็นอย่างไรและเช่นเคยครับช่วงนี้สนับสนุนโดย True D-Tag เช่นเคยครับ
1: ติด Speed 5G ไปกับ True D-Tag เมื่อรวมกันก็ให้สัญญาณที่เร็วแรงกว่าครอบคลุมมากกว่าชีวิตพุ่งไปข้างหน้าด้วยสัญญาณครอบคลุมมากถึง 99% ของประชากรครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน77จังหวัดทั่วไทยเชื่อมต่อง่ายแรงเต็มสปีดพร้อมบริการ Wi-Fi กว่า 140,000 จุดเพิ่มศักยภาพ 5G ให้ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะอัพโหลดหรือดาวน์โหลดก็ทำได้ทะลุทะลวงไร้ขีดจำกัด

0: ียบเราจะไม่หยุดสร้างเทคโนโลยี 5G ให้เป็นที่หนึ่งในการสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้น True D-Tech 5G ที่หนึ่งเครือข่าย 5G อัจฉริยะเน็ตเร็วแรงทั่วไทย
1: อยู่กับ True D-Tech เช่นเคยครับให้การดูแลให้การสนับสนุนกันในช่วงเวลานี้เลยนะครับนะมาเราจะมาฟังเรื่องราวของดวงกันดีกว่าในคืนนี้เลยนะครับใครที่เกิดในแต่ละวันความเชื่อเนาะออยมาป่ะทักทายกิ่งก้านใบด้วยกันละกันนะครับสวัสดีครับกิ่งก้านใบทักทายด้วยนะจ๊ะมากิ่งก้านใบชาชาใบก้านกิ่งนะครับมาเรามาเริ่มเลยด้วยกันช่วงนี้นะครับ5ทุ่มกับอีก5นาทีช่วงนี้เช็คดวงกันดีกว่าประจำวันนี้ครับวันนี้วันที่6นะฮะวันที่6เดือนสิงหาคมเราเริ่มที่วันแรกกันก่อนคนเกิดวันอาทิตย์นะฮะไหนใครเกิดวันอาทิตย์บ้างขอดูหน่อยสิน่าจะมีหลายคนเหมือนกันเกิดวันอาทิตย์เนาะเริ่มเลยกันแล้วกันนะฮะช่วงสัปดาห์นี้วันอาทิตย์คุณผู้ฟังครับกิ่งเกิดวันอาทิตย์เหรอกิ่งอ๋อหรอฟังงั้นฟังเลยกิ่งฟังเลยจะได้เข้าช่วงพอดีนะฮะคนเกิดวันอาทิตย์ในช่วงสัปดาห์นี้นะครับการงานเนี่ยฮะมีเกณฑ์หนักใจครับเพราะว่าต้องทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานบางคนที่มีความคิดทัศนคติที่ไม่ตรงกับเราอาจจะมีปัญหาอาจจะรู้สึกแบบลำยายหน่อยนะฮะลำคาญหน่อยนะฮะการเงินนะครับมีเกณฑ์ได้ลาบแต่ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมีเกณฑ์ได้ลาบได้เงินเหมือนกันแต่ว่าไม่เต็มเม็ดเต็มเม็ดเต็มหน่วยสักเท่าไหร่นะครับจะพบเรื่องตึงเครียดเรื่องการเงินนะครับนะฮะความรักนั้นคนเกิดวันอาทิตย์นะครับไม่มีเวลาให้กับเรื่องรักเลยมัวแต่ไปยุ่งเรื่องงานอย่างเดียวนะฮะเสริมดวงในการถวายน้ำดื่มครับถวายน้ำดื่มนะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะครับไปต่อคนที่เกิดวันจันทร์นะครับมาแล้วผมเกิดวันอาทิตย์ครับโซจูบอกเอาไว้วันอาทิตย์เหมือนกันทำไมคนเกิดวันอาทิตย์เยอะจังเลยเยอะแยะมากมายหลายคนเลยนะเนี่ยนะครับไปดูวันจันทร์กันดีกว่าครับวันจันทร์ช่วงนี้ก็บอกว่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะฮะอุปสรรคน้อยลงครับความสำเร็จก็จะเกิดง่ายขึ้นการงานมีการเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นอุปสรรคจะลดน้อยถอยลงนะครับส่วนการเงินนั้นคล่องตัวเพราะมีรายได้เข้ามาจากเขามีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องรายได้ดีคนเกิดวันจันทร์รายได้ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับในส่วนของความรักวันจันทร์ไม่ค่อยมีเวลาให้แก่กันแต่จะโชคดีมีเกณฑ์ได้รับเงินด้วยนะครับนะอันนี้คือคนเกิดวันจันทร์นะครับไปต่อที่วันอังคารกันดีกว่านะฮะวันอังคารช่วงนี้เขาบอกว่าการงานนะครับมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จอย่างมากทีเดียวแต่ก็ต้องเหนื่อยกับการทำงานอย่างมากมายเช่นกันครับการเงินมีโอกาสได้ลาบจากความอุตสาหะความหมั่นเพียรเลยนะครับความรักได้พบรักกับคนที่ฉลาดกว่าอุ้ยคนที่ฉลาดกว่าว่ะแล้วก็หาเงินได้รวดเร็วได้เพิ่มขึ้นมากด้วยนะครับนี่คือคนเกิดวันอังคารนะครับดื้อเกิดวันอะไรดื้อเกิดวันจันทร์หรอดื้อเกิดวันจันทร์หรอดูท่าเหมือนจะเกิดวันอื่นนะฮะวันจันทร์นี่ดูปกติคนวันเกิดวันจันทร์จะเรียบร้อยนะฮะแต่ดื้อนี่ดูสวยจะฉีกแนวไปหน่อยนะฮะไปต่อที่วันพุธเอ๊ะวันพุธใช่ไหมฮะวันพุธในช่วงนี้นะครับเขาบอกว่าการงานครับมีโอกาสประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหลังจากที่คุณทุ่มเทเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานมาอย่างยาวนานนะครับการเงินนั้นนะครับมีเกณฑ์ได้ลาบจากการอุตสาหะหมั่นเพียรเลยได้ลาบจากการอุตสาหะหมั่นเพียรนะครับความรักวันพุธนะฮะได้พบกับคนเจ้าเสน่ห์จะได้โชคจากบริวารนะฮะได้พบคนเจ้าเสน่ห์และได้โชคจากบริวารวันพุธนะฮะทำบุญโลมศพโรงศพครับเพื่อเป็นการเสริมดวงนะครับคนเกิดพฤหัสบดีช่วงนี้การงานนะครับต้องเหน็ดเหนื่อยต้องทำทุกอย่างด้วยตัวคนเองทั้งหมดเต็มที่เรื่องการงานแต่สุดท้ายจะประสบความสำเร็จดีนะครับส่วนการเงินในช่วงนี้หากลงทุนทำแบบระยะยาวมีโอกาสได้ผลกำไรลงทุนอะไรก็ได้ที่เป็นแบบระยะยาวฮะนะฮะความรักพฤหัสบดีนะฮะได้พบรักแบบฉับพลันว่ะฉับพลันทันด่วนแต่การเงินอาจจะมีการพบเรื่องตึงเครียดบ้างนะครับนะไปต่อที่วันศุกร์ครับคุณผู้ฟังฟังทันใช่ไหมทันเนาะวันศุกร์นะฮะการงานอีกไม่นานคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องที่ปรารถนาควรหมั่นสวดมนต์ไหว้พระนะพระประจำตัวเพื่อเป็นการเสริมดวงนะครับการเงินมีเรื่องใช้จ่ายจุกจิกเยอะไปหมดในช่วงนี้นะครับวันศุกร์นั้นนะครับความรักได้พบคนเก่งและมีความสามารถครับซึ่งบริวารจะนำโชคมาให้ด้วยนะฮะเสริมดวงด้วยการปลูกต้นกระบองเพชรครับและปิดท้ายที่วันสุดท้ายวันเสาร์วันเสาร์นะฮะเอ๊ะยินดีจะพูดวันอะไรศุกร์เนาะดีจะข้ามวันอะไรไปไหมฮะถ้าข้ามวันไหนบอกด้วยนะฮะบางครั้งที่ลืมนะฮะ วันเสาร์ปิดท้ายครับช่วงนี้การงานดีมากครับจนทำให้คนรอบข้างเกิดอาการอิจฉาตาร้อนเรื่องงานทีเดียวนะครับแต่ก็ทำอะไรเราไม่ได้ส่วนการเงินนะครับคล่องตัวดีเพราะมีแหล่งรายได้ที่มั่นคงดีนะครับการเสริมดวงนะครับคนเกิดวันเสาร์ในช่วงนี้เขาบอกว่าเอาความรักเขาบอกว่าอาจจะเจอคนที่ใจร้อนไปหน่อยอาจจะเจอคนที่ใจร้อนไปหน่อยนะครับควรที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายให้มากกว่านี้แล้วก็ทำบุญโรงทานเพื่อเป็นการเสริมดวงครับคุณผู้ฟังนะนี่คือดวงทั้ง7วันเป็นไงบ้างตรงไหมจ๊ะตรงเนาะได้อยู่ได้อยู่ลองเอาไปพิจารณากันละกันนะครับว่าแต่ละคนจะเป็นอย่างไรตรงหรือเปล่าพี่เฟิร์สเกิดวันอาทิตย์เหรออ๋อโอเควันอาทิตย์ครับบางคนเป็นคนที่มั่นใจนะนะครับดีเจวินครับได้ลาบเนี่ยได้ลาบได้ก้อยเนี่ย มีโอกาสได้ก้อยน้ำตกบ้างไหมฮะมีโอกาสเหมือนกันพี่มีโอกาสเหมือนกันเพราะว่าบบช่วงนี้มีคนละครึ่งมีคนละครึ่งมีโอกาสได้ทั้งลาบน้ำตกทั้งก้อยเพราะสแกนจ่ายได้เลยนะตังเหลือเยอะอยู่นะฮะเมื่อก่อนไม่มีคนละครึ่งไงได้ลาบก็คือลาบอย่างเดียวก้อยจะไม่ได้นะฮะนะครับนะกิ่งก้านใบแฟนเกิดวันเสาร์นะกิ่งบอกเอาไว้โอเคไหมวันเสาร์เมื่อกี้เจเจบอกไว้นะฮะเขาเพลงสากลหนึ่งเพลงใช่ไหมเพลงสากลหนึ่งเพลงพี่เอ็มอันดรัสีออกมาจากห้องพระหรือยังเอ่ยออกมาหรือยังครับออกมาหรือยังเอ่ยเมื่อกี้ขอเพลงแว่นเรย์แบนสีดำด้วยแล้วก็เพลงลูกทุ่งหนึ่งเพลงของต่ายอรทัยเข้ามานะครับ

ลงใจชาๆในเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะฮะของแคลชื่อเพลงว่า Mons เนี่ย Mons นะฮะเพลงนี้จากแคลนี่ฝากมาก็เปิดให้ฟังเดี๋ยวเคลียร์เพลงกันก่อนนะครับเมื่อกี้พี่เสกอยากฟังเพลงบุมเดิมเสียงระบบใช่ไหมฮะที่ฝากไว้มาเคลียร์เพลงกันนะจ๊ะใจเล่าเรื่องผีไหมพี่อมรนวสีมาหรือยังเอ่ยอ่ะพี่อุ่นดีวันนี้ขอเพลงเข้ามาด้วยขอเพลงบางโตหนึ่งเพลงเพียงรักอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันละกันนะฮะพี่เอ็มรันวาสีมาแล้วนะฮะบอกว่าดีเจครับวันนี้ฝากเรื่องราวมาหนึ่งเรื่องเดี๋ยวดีเจเล่าเรื่องหลอนให้ฟังแล้วกันค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะเดี๋ยวขออ่านแป๊บนึงนะฮะมาฟังเพลงกันต่อแล้วกันช่วงนี้มีมุมเดิมครับมีเพลงแว่นเรแบนด้วยอ่ะแอบรักไม่ใช่แอบรักเพียงรักสิที่ขอไว้นี่ครับเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องหลอนให้ฟังสักเรื่องสองเรื่องในช่วง5 ทุ่มครึ่งนะครับ

เป็นเพลงเพลาะนะครับจากนี่เลยนะครับวงไททอสมิธนะครับชื่อเพลงว่าแว่นเรแบนสีดำนะที่ฝากไว้ด้วยกันละกันครับเอาแล้วช่วงนี้มาถึงเรื่องราวเรื่องนี้จะทิ้งถามว่าหลอนไหมหลอนแต่ว่าหลอนเบาๆนะครับอย่างที่บอกคุณผู้ฟังไปนะครับว่าในเรื่องราวของวิญญาณทุกที่ทุกทางมีผีมีวิญญาณหมดนะครับนิยามว่าใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับถ้าใครเชื่อนะครับส่วนใครที่ไม่เชื่อคนที่ไม่ได้สนใจคนที่ไม่ได้ใส่ใจอย่างช่วงกลางวันก็จะมีพี่สวัสดนะพี่สวัสดที่เขาเป็นวิศวกรทำเมนเผาศพนะฮะเขาอยู่กับเมนเผาศพทุกวันนะเขาเลยไม่ได้สนใจไม่ได้กลัวเลยบางทีเดินมาตรวจงานเขาเพิ่งเผาศพใหม่ๆนะฮะเดินมาตรวจงานวันนี้เว้นเมนร้าวหรือเปล่าผนังร้าวหรือเปล่าเดินมาดูก็แก๊กไม่สนอะไรสักอย่างเลยคนเรามันไม่กลัวเนาะมันอยู่ที่จิตของเราจริงๆจิตจะนำพาทุกสิ่งทุกอย่างมาบางทีเขาอาจจะมีหรือไม่มีแต่จิตของเราจะนำพาให้สู่เรื่องของความกลัวหรือความไม่กลัวอยู่ที่การบังคับจิตของเราครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวทำคำสอนนะครับที่บันทึกเอาไว้นะครับในชีวประวัติของพระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบฐานสโบนะครับได้เขียนเอาไว้นะครับนี่จะอ่านตามนี้เลยนะฮะแต่ถ้าสรุปเรื่องก็ไม่ยาวเท่าไหร่แต่เขาเขียนไว้ให้มีแบบคติธรรมนำใจอยู่ภายในด้วยนะครับอันนั้นมาฟังเลยแล้วกันขอเศร้าร้อนๆด้วยครับนะฮะกิ่งบอกว่าฝนตกนะฮะอยู่สารยาล่ะฮะฝนตกหรอช่ำๆนะคืนนี้ทางภาคกลางฝนตกนะครับทางอีสานด้วยนะฮะมาเริ่มเลยกันละกันครับครั้งหนึ่งนะฮะพระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบนะครับแล้วก็คณะศิษย์กำลังเดินทางด้วยรถยนต์จากวัดหนึ่งไปวัดหนึ่งครับหลวงปู่ชอบออกจากวัดก็จะไปวัดขอจะไปเยี่ยมหลวงปู่บุญนะครับระหว่างทางหลวงปู่ท่านบอกโอ้ยค่ำแล้วนะเนี่ยคนขับรถนะทุกคนนะระวังด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนช่วยแผ่เมตตาทุกคนในรถก็งงแผ่เมตตาทำไมองค์ท่านก็นิ่งและหลับตานะฮะก่อนจะขึ้นภูพานภูพานนะครับพอรถมาถึงระหว่างทางก่อนถึงภูพานหลวงปู่ชอบท่านยื่นมือมากดแตรรถยนต์เป็นระยะปิ๊มปิ๊มปิ๊มปิ๊มคนขับรถถามหลวงปู่กดทำไมท่านบอกกดเพื่อเตือนสติให้ระวังไงเราก็งงทุกท่านก็งงนะฮะท่านบอกให้มีสติอย่ากระตกกระตากนะแต่ท่านก็นิ่งไประหว่างขับรถผ่านศาลปู่ข้างทางศาลหนึ่งนะครับขับไปไม่นานครับทุกคนที่นั่งรถมากับหลวงปู่ชอบก็ปรากฏว่าเห็นเป็นร่างนะฮะผู้หญิงนะฮะหญิงนุ่งขาวห่มขาวสูงอายุคนหนึ่งนะฮะเดินอยู่ข้างทางครับเหมือนคนเดินปกติเลยนะครับพอรถวิ่งเข้าใกล้ผู้หญิงคนนั้นปรากฏว่าผู้หญิงคนดังกล่าวก็วิ่งเข้าใส่รถนะตุ้มนะฮะทุกคนตกใจเบรกกันเอะอะวอยวายเฮ้ยนะฮะรถชนคนนะฮะเอะอะวอยวายกันเสียงดังลั่นทีเดียวนะฮะแต่ที่ตื่นเต้นที่สุดคือผู้หญิงที่ถูกรถชนตัวเขาเรียกว่ามันมีการทะลุพุบเข้ามาในรถทันทีเลยนะครับร่างคือชนเนี่ยปกติถ้าเป็นคนมันก็จะกระเด็นใช่ไหมครับแต่นี่คือร่างเนี่ยฮะทะลุเข้ามาในรถเลยทุกคนก็กรีดร้องตกใจรถวิ่งผ่านผู้หญิงแก่คนนั้นไปเหมือนในหนังเป๊ะเลยอันนี้คือในบันทึกเอาไว้นะครับทุกคนตกใจเฮ้ยเราเจอผีแล้วนะครับตะลึงกันทั้งในรถทีเดียวนะครับก็จอดรถไปดูว่าเฮ้ยเป็นคนหรือเป็นผีกันแน่หลวงปู่บอกไม่ต้องจอดนะฮะลงไปดูก็ไม่เห็นหรอกผีนางนี้มันเป็นสัมภเวสีอยู่ภูพานอยู่มาหลายร้อยปีละ300กว่าปีแล้วนะครับมันมาหลอกให้คนสติอ่อนสติขวัญอ่อนให้เป็นอันตรายนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแปลกประหลาดมากที่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ผู้ที่เล่ามาเนี่ยเพิ่งเคยเจอเป็นครั้งแรกของชีวิตนะครับเคยแต่ได้ยินคนอื่นเล่าให้ฟังว่าผีวิ่งตัดหน้ารถหรือว่าผีกระโดดใส่หรือว่าทะลุผีไปประมาณนี้นะฮะพอตัวเองได้เจอเหตุการณ์แบบนี้ก็งงนะฮะแล้วก็ตื่นเต้นจนไม่รู้จะยังไงดีนะฮะในตอนที่ทุดงนะฮะมีคนไล่เขาไล่ฟังว่าตอนที่ไปทุดงนะฮะกับครูบารูปอื่นก็ไม่เคยเจอแบบนี้นะและก็ไม่เคยตกใจกับเรื่องลักษณะแบบนี้มาก่อนอันนี้เห็นจัดๆเลยทั้ง5คนในรถพร้อมกันเลยนะครับถ้าไม่มีหลวงปู่นั่งมาด้วยทุกคนคงจะสติแตกไปแล้วนะครับถามหลวงปู่ว่าทำไมพวกเราถึงเห็นสัมภเวสีเหล่านี้ด้วยตาเนื้อท่านบอกว่ามันเป็นคราววารกรรมของทุกคนนะ
สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเห็นได้หมดแหละเมื่อถึงคราวรรคกรรมที่มีต่อกันเป็นเรื่องอาจินไตยนะครับพวกเรามีกรรมได้เห็นมันครับแต่พวกเราไม่มีเวรกับมันจึงได้แค่เจอแค่เห็นผลเพศภัยเรื่องนี้ไปได้ถามหลวงปู่นะครับหลวงปู่โปรดมันได้ไหมเจ้าสัมภเวสีนางนี้นะฮะท่านบอกว่าเราไม่มีวาสนาที่จะโปรดมันได้หรอกท่านเคยโปรดแล้วแต่มันโปรดไม่ได้จิตนางมืดบอดแสงธรรมส่องไปไม่ถึงนะครับครูบาอาจารย์พระอริยเจ้าที่ทุดงผ่านมาเส้นนี้ก็เคยโปรดตอนผ่านเส้นนี้เหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นผลครับถามองค์ท่านต่อไปสมัยเป็นสีตนนี้มันจะไปทำความเดือดร้อนให้คนอื่นหรือไม่หลวงปู่ชอบท่านบอกว่ากรรมใดกรรมมันครับก็ต้องรับกรรมเอาเองบุญบาปนี้ใครทำอะไรก็ย่อมได้รับผลกรรมต่อไปนะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่าฝืนกรรมตัวเองจากชีวประวัติของพระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบฐานสโมนะฮะสาธุนะฮะก็เป็นกึ่งคำทำสั่งสอนนะครับจริงๆเรื่องนี้ไม่แปลกเลยการจะเห็นวิญญาณสัมภเวสีข้างทางเป็นเรื่องปกติมากนะครับเห็นเป็นตัวคนเลยคืออดีตเจคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนอาจจะเคยเห็นเคยสัมผัสมีแฟนรายการคนหนึ่งพี่อะไรนะดีเจลืมไปแล้วอะฮะพี่อะไรดีเจลืมไปแล้วอะที่เขาที่ทักมาตอนกลางวันนะฮะเขากลับบ้านที่กำแพงเพชรเนี่ยกำแพงเพชรนะพี่เอ็มอยู่เขื่อนแม่งัดเนาะแม่งัดหรือแม่กวงนะเขื่อนแม่กวงนะฮะแล้วก็กลับไปบ้านที่กำแพงเพชรเราไม่ได้กลับบ้านนานเป็นปีๆขับรถไปถึงบ้านตอนกลางคืนนะครับเห็นคุณลุงคนหนึ่งในหมู่บ้านว่าลุงทำไมไม่หลับทำไมไม่หลับไม่นอนนะครับอยู่ตรงนี้ลุงก็หันมามองก็ไม่ได้พูดอะไรยิ้มๆนะครับพอมาถึงบ้านป้าโตเจองานศพลุงคนนี้เลยยังตั้งอยู่ในหมู่บ้านอยู่เลยตกใจมากเลยนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เห็นเป็นตัวๆวิญญาณมีทุกที่นะครับอยู่ที่ว่าเราจะเจอเขาหรือไม่อย่างไรนี่ก็เป็นเรื่องเนี่ยเรื่องผีวิญญาณจริงจะมีแค่นี้เจอเห็นสัมผัสไม่มีเรื่องราวเหมือน The Shock The Ghost ที่เอาไปเล่ากันเป็นตุเป็นตะนั่นคือปลอมนะครับนี่คือคำสอนอาสาธุนะครับเป็นเรื่องราวคำสอนดีๆที่นำมาฝากกันนะครับนะกราบสาธุครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีอีกหนึ่งเรื่องครับมาให้ฟังเรื่องของคุณทายอาภพรเรื่องนี้หลอนเพราะว่าเจอเป็นตัวเป็นสัมภเวสีเหมือนกันแหละแล้วก็มีเรื่องมีราวเป็นสตอรี่เลยแหละนะฮะมาเดี๋ยวมาฟังต่อกันละกันครับในช่วงหน้ากันละกันนะฮะพี่เล่าบอกว่าผมไม่รู้จักท่านหลวงปู่ชอบไม่ได้ติดตามประวัตินะแต่เคยเห็นรูปตามร้านอาหารจะมีรูปพระเกจิทิพย์ที่ร้านอาหารต่างๆอ๋อโอเคครับนะฮะหลวงปู่ชอบเนาะแล้วแต่บางท่านบางคนคือแต่ละคนก็จะมีเขาเรียกว่าความศรัทธาหรือว่ามีอะไรอย่างมีพระประจำมากมายนะครับมีทั้ง3รูปเรียงกันน่าจะประมาณนี้พี่เลิฟบอกเอาไว้นะครับหลวงปู่ชอบเนาะนะอ่ะงั้นขอเปิด1เพลงดีกว่าขอเปิด1เพลงขอเปิดลูกทุ่งขั้นกลาง1เพลงนะครับพี่เอ็มบอกว่าใช่เลยครับดีเจนะตามที่พี่เลิฟบอกอ๋อโอเคครับนะฮะหลวงปู่ชอบเนาะแล้วแต่บางท่านบางคนคือแต่ละคนก็จะมีเขาเรียกว่าความศรัทธาหรือว่ามีอะไรอย่างมีพระประจำมากมายนะครับมีทั้ง3รูปเรียงกันน่าจะประมาณนี้พี่เลิฟบอกเอาไว้นะครับหลวงปู่ชอบเนาะ

ใช่แล้วครับตามร้านอาหารในชอบติดกันจะเป็นภาพหลวงปู่ชอบแล้วก็อีก 2-3 ท่านนะครับมาขอเปิดหนึ่งเพลงครับเดี๋ยวมาฟังเรื่องราวหลอนกันต่อนะฮะพี่ศรีนาถหรือว่าสาธุคาดีเจสาธุเช่นกันนะครับพี่ศรีนาถนะ

ิรันดรนะครับภาษาลาวนี่จะไม่มีรอเรือมั้งเนาะชอช้างซอโซ่ก็ไม่มีเป็นซอโซ่หมดเลยซอบสักอย่างนึงนะครับนะมาฟังเรื่องราวหลอนๆของคุณอายประพรนี่ออกแนวอีกแบบละจะออกแนวตื่นเต้นละนะครับเมื่อคืนนี้จะเล่าเรื่องราวของคุณอายอาภพรที่ไปออกรายการต่างๆเธอเล่าเหมือนกันทุกช่องเลยคนเราฟังฮะถ้าสูว่าเป็นเรื่องจริงเนี่ยเขาจะไม่มีแต่งเติมและยิ่งคนมีเซนต์เมื่อคืนเล่าเรื่องของวิญญาณคนประเทศลาวใช่ไหมครับที่ขอติดตามรถกลับไปใช่ไหมฮะจำได้น้องเมื่อคืนน้องที่เล่าให้ฟังนะว่าหลังที่ไปเล่นคอนเสิร์ตใช่ไหมครับมีการปวดตรงบ่าพอไปนั่งอึนะตรงบริเวณหลังเวทีที่มันมีต้นไม้ใหญ่อยู่นะฮะคาราวิญญาณอาจจะนะอาจจะติดตามไปด้วยแล้วก็ที่น่าตกใจคือในการถ่ายรูปบนรถตู้ปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งโผล่มาที่กระจกนะในขณะที่รถกำลังวิ่งอยู่ซึ่งเป็นไม่ได้ที่คนจะวิ่งตามรถยนต์ได้นะครับวิ่งตามรถตู้ได้ซึ่งมันไวมากนะครับติดมาในกระจกรถด้วยซึ่งแบบโอ้น่าตกใจมากนะฮะแล้วก็ไปประเทศลาวเหมือนกับไปส่งวิญญาณเขากลับอะไรประมาณนี้นะครับแต่เมื่อคืนอาจารย์ยังไม่ได้เล่าใช่ไหมว่าตอนเป็นเด็กคุณฮายวพรเขาเจอเรื่องแปลกๆเยอะมากเลยนะครับนะเมื่อก่อนคุณฮายวพรตอนสมัยเป็นเด็กนะเขาเจอเรื่องราวหลอนๆตั้งแต่สมัยเด็กเลยตั้งแต่หลังจากที่พ่อแม่เขาไปทำงานแล้วก็จะอยู่กับน้องนะฮะที่บ้านเห็นเป็นเหมือนงูอะไรฮะที่เลื้อยอยู่ตามพื้นบ้านนะฮะเอะอะวุ่นวายเสียงดังนะครับให้ญาติให้ข้างบ้านมาช่วยข้างบ้านก็บอกว่าไอ้เองเนี่ยเพ้อเจ้อนะเป็นบ้าหรือเปล่านะฮะไม่มีหลอกงูอะไรพวกนี้นะฮะเออนะฮะหรือว่าเจอลักษณะเงาดำที่มันนั่งจ้องอยู่ตอนที่กำลังนอนอยู่ในมุ้งนะครับคนโบราณสมัยก่อนนะฮะเขาก็จะนอนกันแบบว่าตามบ้านเนาะเป็นบ้านแบบต่างจังหวัดนะฮะก็จะนอนในมุ้งนะฮะแล้วก็ไฟฟ้าไม่มีก็จุดตะเกียงน้ำมันก๊าซใช่ไหมครับนอนอยู่สะดุ้งตื่นมาเห็นมีผู้ชายร่างดำมันยืนมองอยู่เงี้ยตรงที่นอกมุ้งนะครับตกอกตกใจเสียงดังกันนะฮะหรือที่หลอนๆสุดก็จะเป็นลักษณะของการนั่งเกวียนสมัยก่อนยังเป็นเกวียนอยู่เลยนั่งเกวียนกลับบ้านตอนเย็นนะครับขณะที่กำลังเคลิ้มๆหลับอยู่นั่งเกวียนพ่อก็นั่งเกวียนนี่ก็ใช้วัวใช้ควายใช่ไหมฮะก็บอกฮาพรบอกว่าพอหันหลังไปปั๊บเห็นเป็นเหมือนกับคนโบราณชายโบราณนะฮะวิ่งควบม้าตามมาอยู่กุบกุบกุบกุบมาตามมาเขาก็ร้องกรีดแล้วผีหลอกนะฮะไม่มีใครเห็นสักคนนะแต่เธอเห็นคนเดียวตั้งแต่เด็กน้อยแล้วตั้งแต่เด็กน้อยนี่เขาเรียกว่าเหมือนกับประมาณว่าเหมือนกับจะเป็นประสาทเลยแล้วพ่อแม่ไม่เชื่อโดนตีประจำเลยจนกระทั่งถึงจุดที่ถึงบางอ้อที่พ่อแม่ถึงครับต้องยอมว่าเออลูกฉันเห็นผีจริงๆก็คือตอนที่ในหมู่บ้านมีงานนะครับแล้วก็มีกิจกรรมการเขาเรียกว่าตีไก่หรือว่าการชนไก่ก็มีลุงคนหนึ่งเนี่ยเขามาเหมือนกับมาชนไก่เนาะที่บ้านของพ่อของหาภพรนะครับในจังหวะที่กำลังเดินกลับออกไปเนี่ยหาภพรบอกว่าเอ๊ะทำไมลุงคนนั้นไม่มีหัวเขาเห็นหัวของลุงนั้นลางๆเหมือนหัวขาดนะฮะลางๆแล้วก็บอกแม่ลุงหัวขาดเนี่ยฮะแม่ก็เอาไม้ตีหาภพรเพราะว่าไอ้ยายมึงพูดไปเรื่อยนะผู้ใหญ่เขาถือนะอย่าพูดไปเรื่อยนะฮะหัวคงหัวขาดอะไรมึงไปนอนเลยนะฮะพอตกเย็นมานะฮะลุงคนนั้นประสบอุบัติเหตุตายนะฮะมีปัญหากันชกต่อยกันที่เล้าที่ไอ้ซุ้มไก่แล้วนะฮะเหมือนกับมีโดนมีดโดนฟันโดนอะไรต่างๆเสียชีวิตเลยนะครับอาภพรก็เลยเป็นคนหนึ่งที่คนในบ้านเวลาเขาเจอเรื่องแปลกๆเนี่ยทุกคนในบ้านจะหยุดฟังว่าเฮ้ยเธอเจออะไรหายเจออะไรอาภพรเจออะไรอันนี้เป็นประสบการณ์ในวัยเด็กนะฮะจนกระทั่งถึงเรื่องเนี้ยที่ว่าหัวขาดเนี่ยจนทั้งพ่อแม่ถึงเปิดใจเชื่อว่าลูกของเขาเห็นผีจริงๆนะฮะเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับตอนที่อาภพรนั้นเข้าสู่วงการแล้วตอนยังไม่ใช่นักร้องดังครับยังไม่ใช่นักร้องดังนะฮะยังเป็นนักร้องขั้นเวลานักร้องที่ร้องตามเวทีหมอลำเวทีดนคอนเสิร์ตต่างๆเนี่ยนะฮะก่อนที่นักร้องใหญ่จะขึ้นนะฮะเธอเล่าให้ฟังว่าครั้งนั้นไปเล่นคอนเสิร์ตครับเมื่อก่อนอาภพรเนี่ยสมัยนั้นยังไม่มี 7-Eleven ยังไม่มีร้านสะดวกซื้อนะครับเธอก็จะเป็นแม่ค้าไปด้วยเป็นแดนเซอร์ไปด้วยอาจเป็นนักร้องไปด้วยแล้วก็เป็นแม่ค้าไปด้วยเธอจะซื้อพวกมาม่าขนมน้ำหวานต่างๆเนี่ยใส่กระติกใหญ่ๆที่เป็นสีแดงสีเขียวฮะที่กระติกที่มีฝาที่ใส่น้ำแข็งได้ฮะก็จะมีน้ำแข็งใส่เข้าไปแล้วก็จะเอาพวกเครื่องดื่มใส่ไปด้วยเพราะว่าเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตตามที่ต่างๆเนี่ยนะครับก็จะได้เอาของพวกนี้ไปขายด้วยวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยขายได้เป็น4-700ฮะและสมัยก่อนเงิน500มันเยอะมากนะเนาะย้อนกลับไปเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วครับ2530ต้นๆอ่ะโอ้ตามเยอะนะเด็กคนหนึ่งที่สามารถหาเงินได้เธอก็ซื้อพวกขนมนมเนยต่างๆมามากมายนะฮะแล้ววันนั้นนะครับก็ได้มีโอกาสได้ไปเล่นคอนเสิร์ตนะครับกับทีมงานซึ่งเยอะมากมีทั้งแดนเซอร์นะครับอาภพรยังเป็นแดนเซอร์ยังเป็นนักร้องเล็กอยู่นะไม่ใช่เป็นหัวหน้าวงนะครับยังเป็นนักร้องเล็กๆเป็นแดนเซอร์เป็นทีมงานอยู่นะครับก็เขาก็จองโรงแรมให้จังหวัดหนึ่งแล้วกันนะฮะจองโรงแรมให้ก็ไปน

นี่คือเพลงของคุณต่ายรไทยครับเพลงที่มีชื่อว่านิรันดร นะที่จะอ่านนิรันดร นะนิรออานอลันนะฮะเป็นภาษาลาวเพลงนี้ถ้าเราฟังต้นฉบับเนี่ยเขาร้องคู่กับนักร้องชายของคนลาวนะฮะหนึ่งคนอันนั้นโจโจ้สักอย่างนะฮะอันนี้เป็นเวอร์ชันร้องเดี่ยวของคุณต่ายรไทยนะครับ

งแรมนั้นเขาเรียกว่าโรงแรมจิ้งหรีดคุณผู้ฟังโรงแรมเล็กแล้วมีแต่กลิ่นอับชื้นเหมือนเพลง704เลยนะครับเพราะว่าด้วยสมัยก่อนก็เงินทองก็หายากนะฮะก็นอนกันกับแดนเซอร์นะครับคอนวอยอยู่อีกห้องนึงน้องผู้ชายคอนวอยช่างต่างๆอยู่อีกฝั่งนึงดนตั้งดนตรีอย่างเงี้ยนะฮะผู้หญิงจะมานอนรวมกันจองเอาไว้ 4-5 ห้องนะครับในช่วงที่กำลังนอนเคลิ้มๆจะหลับอยู่นะแดนเซอร์ก็นอนเรียงกันนะ5คนในห้องหนึ่งก็นอนยัดกันไปในเตียงเนี่ยนะครับได้ยินเสียงคนเปิดน้ำพล็อตเรื่องหนังผีเป๊ะเลยได้ยินเสียงคนเปิดน้ำอุ้ยใครอาบน้ำตอนแรกเข้าใจว่าเป็นเพื่อนด้วยกันอาบน้ำนะครับก็เลยไปส่องดูเอ้าไม่มีแล้วเสียงน้ำมาจากไหนก็กลับมานอนต่อสักพักอ่อยละเสียงอาบน้ำอีกละวิ่งไปดูอ้าวไม่มีอีกละยังไงตอนเริ่มหลอนละรู้สึกเริ่มหลอนแล้วเลยว่าไม่ได้อยู่คนเดียวแน่ๆเลยก็เลยปลุกเพื่อนๆนะที่เป็นแดนเซอร์ให้ตื่นตื่นตื่นพวกเองตื่นตื่นตื่นเฮ้ยข้าเจอเรื่องพวกนี้ว่าเองไม่รู้มีใครในห้องน้ำเปิดไฟนอนกันดีกว่าก็เลยตื่นขึ้นมาปรากฏว่าตื่นกันกลายเป็นไม่นอนเลยก็เลยลุกมานั่งคุยกันตามภาษาผู้หญิงเนาะวายเสียงดังกันนะฮะก็นอนกันจนกระทั่งใกล้สว่างเล่นกันจนทั้งใกล้สว่างนะครับก็เริ่มเคลิ้มหลับกันนะพวกสาวๆแดนเซอร์ก็พี่ฮาเดี๋ยวลงไปกินข้าวต้มข้างล่างนะโรงแรมก็มีข้าวต้มด้วยผมก็โอเคนะฮะเดี๋ยวเองข้าจะนอนซะหน่อยนึงนะผมก็เลยงีบหลับประมาณสักตีห้าหกโมงเช้าเรื่องราวหลอนก็เริ่มเกิดขึ้นเลยทีเดียวนะครับในขณะที่คุณไฮตอนนั้นกำลังงีบหลับใกล้สว่างนะเริ่มมีแสงแดดออกมาแล้วนะครับในความกึ่งหลับกึ่งตื่นของเธอนะเธอรู้สึกว่ามีคนเข้ามาเปิดประตูไปในห้องแกรกเข้ามาเปิดประตูนะครับแล้วก็ค่อยๆเดินเข้ามานะครับเดินเข้ามาความรู้สึกคือเป็นผู้หญิงนะของอาภรณ์ที่เล่าให้ฟังนะเป็นผู้หญิงเป็นความรู้สึกแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นนะฮะเหมือนจะฝันก็ไม่ฝันจริงก็ไม่จริงแล้วก็มาหยุดอยู่ที่บริเวณปลายเตียงนะครับสักพักหนึ่งคุณฟังฮะไม่น่าเชื่อนะครับเป็นเรื่องอัศจรรย์นะฮะผู้หญิงคนนี้นะฮะที่เล่าให้ฟังที่ว่าเป็นเงาดำนะฮะเธอปีนขึ้นไปบนเพดานปีนขึ้นบนเพดานนะครับแล้วก็ไปอยู่ตรงบริเวณพัดลมสมัยก่อนที่เป็นพัดลมเฮลิคอปเตอร์ฮะพัดลมยุคโบราณที่มันใบพัดใหญ่ที่เขาเป็นพัดลมเฮลิคอปเตอร์ไปนั่งอยู่บนนั้นพอดเรื่องหนังผีไปเลยแล้วก็มองลงมาหาอาภรณ์พรบอกกรีดลั่นเลยทีเดียวนะฮะกรีดลั่นเลยเฮ้ยคลายนะฮะกรีดจนกระทั่งหลุดสะดุ้งตื่นมาเฮ้ยฝันอะไรเป็นกึ่งหลับกึ่งตื่นเฮ้ยอะไรเนี่ยตกใจมากนะฮะก็เลยวิ่งลงมาชั้นล่างนะฮะทุกคนแดนเซอร์ก็ตกใจพี่ฮายเป็นอะไรนะฮะผีหลอกเมื่อกี้ใครไม่รู้มาอยู่บนพัดลมนะฮะก้มหน้ามามองอยู่ตกใจมากๆเลยนะครับตายแล้วตอนนี้แดนเซอร์สาวแต่ละคนก็กลัวกันสิเอ้าคืนนี้จะนอนยังไงเนี่ยเพราะจองโรงแรมที่นี่กันไว้หลายคืนเพราะมีคอนเสิร์ตกันนะครับก็เลยกลับมาที่ห้องว่าเอางี้มั้ยเราแลกห้องกับผู้ชายมั้ยก็เลยแลกห้องกันให้ผู้ชายนะฮะช่างคอนวอยนะนักดนตรีมาอยู่ห้องนี้สลับห้องกันนะฮะก็ไปสลับห้องกันนะฮะก็ไปนอนห้องนู้นอีกคืนหนึ่งนะเล่นคอนเสิร์ตอะไรมาก็กลับมานอนปรากฏว่าอีกวันหนึ่งนะจะต้องกลับแล้วเพราะเป็นช่วงเช้าต้องเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมแล้วใช่ไหมครับก็ปรากฏว่าเข้ามาในห้องนี้เอ๊ะเก็บของหมดแล้วยังทุกคนเก็บของจ้าสาวๆหนุ่มๆเก็บของปรากฏว่าเอ้าหายไปหนึ่งคนนักดนตรีหนุ่มคนหนึ่งหายไปเฮ้ยนักดนตรีคนหนุ่มมานอนห้องหายเมื่อคืนไม่ใช่หรอที่อยู่ห้องนี้ใช่แลกห้องกันเมื่อคืนนี้เอ๊ะของมันยังอยู่นะพวกเสื้อผ้ากระปงกระเป๋ายังอยู่อ่ะต้องไปไหนวะเดินหากันขึ้นลงถามพนักงานอยู่ชั้นบนชั้นล่างดัดฟ้าไม่เจอตกใจเสียว่าหายไปไหนนะฮะจนกระทั่งอาภรณ์รู้สึกไม่ค่อยดีเพราะมันจะมีเซนอะไรบางอย่างนะก็เลยไปเปิดประตูตู้มาปังเอ้าปรากฏว่ามีผู้ชายคนนี้ซึ่งเป็นนักดนตรีฮะกำลังนอนอยู่นั่งนั่งพิงแล้วก็หลับกำลังเคลิ้มอยู่เลยบอกว่าปลุกทำไมกำลังนอนอยู่บอกเฮ้ยจะกลับแล้วไปนอนทำไมในตู้เสื้อผ้าไปนอนในตู้เสื้อผ้าคุณผู้ฟังหลอนไม่ล่าไปนอนในตู้เสื้อผ้าคุณฟังจินตนาการดูนะครับไปนอนตู้เสื้อผ้าและประโยคหนึ่งที่เขาพูดออกมานะครับเขาบอกว่าน้องอะไรนะน้องผู้หญิงน่ารักมากเลยผมยาวมาอยู่ได้ทั้งคืนเลยเมื่อคืนนี้ทุกคนแบบขนลุกสู้เลยทีนะฮะน้องผู้หญิงอะไรห้องนี้มีแต่ผู้ชายนะฮะก็น้องผู้หญิงเมื่อคืนเขามานอนได้ทั้งคืนเลยนะอยู่ข้างๆเนี่ยเมื่อกี้อยู่ข้างๆอยู่เลยทุกคนตกอกตกใจกันนะฮะก็เลยรีบนำตัวนะครับชายคนนี้นะเขาอยู่ในอาการสลึมสลือออกมาจากตู้เสื้อผ้านะออกมาจากตู้เสื้อผ้านะครับก็เลยออกมาเอาพระอะไรมาสวมกันนะทุกคนก็อกสั่นขวัญหายกันนะฮะก็เลยลากกันลงมาเก็บข้าวเก็บของลากลงมาก็เอามาใส่รถตู้เขายังมีอาการเพ้ออยู่พอพยายามจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยในระหว่างที่นอนในห้องนั้นนะมีผู้หญิงมาหาผู้หญิงผมยาวคนนึงรูปร่างแบบนี้เหมือนที่อาภรณ์เห็นเป๊ะเลยในจิตในฝันเนี่ยนะฮะมาหามาคุยด้วยมาแจ๊ะมาแจมาป
ประเล้าประโลมมาก่อนนะฮะเขาก็เลยเหมือนกับประมาณว่ามาอยู่กับหนูไหมประมาณนี้มาอยู่กับหนูไหมแล้วไม่รู้เหตุผลคนใดเหมือนกันเขาชวนเข้าไปในตู้เสื้อผ้าไปนั่งในตู้เสื้อผ้าแล้วก็หลับกึ่งหลับกึ่งตื่นบริเวณตลอดจนกระทั่งถึงเช้าโอ้โหนะทุกคนแบบตกใจมากเลยเอาพระมาแขวนกันกลับไปหาหลวงพ่อที่วัดนะโอ้รถน้ำมนต์กันนะฮะกลัวกันเลยเดียวก็มีการพยายามสอบถามว่ามันมีอะไรที่โรงแรมนี้นะฮะก็พยายามกว่าจะหาคำตอบได้ก็มีคนในพื้นที่ให้ข้อมูลไว้นะครับว่าโรงแรมที่นี่นะฮะในครั้งนั้นนะมันเคยมีผู้หญิงบริการคุณผู้ฟังฮะผู้หญิงบริการกะหรี่ฮะนะมาที่ห้องนั้นแล้วชาวต่างชาติฝรั่งอ่ะซื้อตัวสาวแบบสายลายนะฮะมานอนด้วยแล้วสุดท้ายได้สุดทะเลาะกันอย่างที่เขาทราบทะเลาะกันแล้วก็ทำร้ายร่างกายกันจนกระทั่งผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตแล้วตัวฝรั่งเอาร่างของผู้หญิงคนนี้ไปยัดใส่ตู้ไว้ตู้นั่นแหละตรงนั้นนะฮะทางโรงแรมก็พยายามจะปิดข่าวไว้แต่เรื่องมันก็รู้ออกมาก็เลยเป็นเรื่องสยองที่อาพรว่าเจอแล้วจำไม่เคยลืมเลยเดียวเห็นเป็นตัวเลยทีเดียวนะฮะเห็นเป็นเห็นในความกึ่งหลับกึ่งตื่นนะฮะว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะขึ้นไปอยู่บนพัดลมเลยนะฮะแล้วก็มองมาเห็นหน้าชัดเจนมาว่าเป็นเหมือนผู้หญิงอีสานนะฮะผู้หญิงอีสานที่ผู้หญิงอีสานส่วนมากจะเป็นขายบริการเยอะเนาะพูดกันตามตรงในสมัยนั้นนะฮะก็เลยเป็นประสบการณ์ที่จำไม่เคยลืมเลยเรื่องนี้อาจจะดูแบบจินตเกินจินตนาการไปนะแต่ว่าเนาะอาภพรนะเขาคงไม่มานั่งโกหกใครนะฮะในระดับนี้แล้วนะฮะเรื่องนี้สุดยอดนะฮะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังฮะอาภพรเป็นคนที่มีเซนต์มากๆเลยฮะนะฮะก็เลยเอามาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะฮะในช่วงเวลาค่ำคืนนี้กันละกันหวังว่าน่าจะถูกใจหลายๆคนด้วยนะครับโอ้โหหลอนอีกแล้วเรื่องวิญญาณนี่คุณผู้ฟังฮะต้องบอกเลยว่ามันมีจริงๆนะฮะเขาสามารถมองให้เห็นเป็นรูปร่างได้อย่างผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะมาร่างสุดท้ายถ้าเขาตายร่างสุดท้ายผมยาวมันก็จะมาแบบนั้นแหละกระเซาะกระเซิงแบบนั้นแหละนะฮะดีเจเคยเห็นภาพในคลิปต่างๆที่มีการแชร์กันก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นถ้าว่าใครเชื่อนะฮะใครที่ไม่เชื่อก็เนาะถือว่าเป็นเรื่องราวแล้วกันนะฮะน่ากลัวทีเดียวนะพี่เอ็มอนันต์วาสีเนาะนะฮะเหนือจินตนาการจริงๆนะสุดยอดเลยนะครับเอาว่ากันไปนะฮะแล้วฟังแล้วเคยเจอแบบนี้หรือเปล่าส่วนมากเนี่ยจะเจอในโรงแรมกันเยอะนะฮะในใครเจอประสบการณ์อะไรบ้างเล่าให้ฟังด้วยนะครับเพิ่มเติมข้อมูลนิดนึงเมื่อกี้พี่นิวัฒน์บอกว่าดีเจครับที่พี่เล่าบอกว่าร้านอาหารที่มีภาพหลวงปู่เนี่ยจะมีอยู่3ท่านก็คือหลวงปู่ชอบนะฮะหลวงปู่เงินแล้วก็หลวงปู่สดนะครับทั้ง

หนึ่งเพลงนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับนี่ห้องสุดท้ายนะครับหลายคนถามว่าคุณฮายอภพรเนี่ยทำไมเขาเจอผีบ่อยแล้วเขาไม่กลัวล่ะฮะคุณฮายอภพรนี่เขาทำบุญบ่อยมากนะพี่เอ็มเป็นคนอำเภอก้าวเลี้ยวนะฮะจังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็ไปรวบรวมทรัพย์งบประมาณต่างๆนะครับมาสร้างเป็นอาคารวัดต่างๆเยอะมากเลยในนครสวรรค์นะครับมีกิจกรรมมีคอนเสิร์ตเอาชายามิตรชัยเอาพิสุนารีมาเต็มทีเดียวคือรวมกันนะฮะแล้วก็สร้างเจดีย์สร้างวิหารต่างๆมากมายในบ้านตัวเองคุณอาบอกว่าเรื่องนี้เจอตั้งแต่เด็กแล้วไม่ได้กลัวละแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยที่เจอที่สัมผัสเนี่ยก็พยายามที่จะสื่อสารกับเขาแล้วแต่ว่าสื่อสารไม่ได้นะครับพยายามคุยกับเขาเป็นภาษาธรรมดาเนี่ยภาษาไทยเนี่ยนะฮะหรือว่าส่งกระแสจิตอะไรไปเพื่อจะให้เขารับรู้นะฮะอย่างงานประพลบอกว่ามีครั้งหนึ่งที่มีการจัดคอนเสิร์ตนะฮะแล้วก็เหมือนกับมีปัญหาเยอะมากเลยไฟดับฝนตกต่างๆนะฮะก็เลยไปไหว้เป็นงานคอนเสิร์ต ที่วัดนะฮะไปไหว้ขอเจ้าที่แล้วก็บอกคนบอกกล่าวต่างๆวิญญาณสัมภเวสีบอกขอให้ช่วยด้วยนะฮะต่างๆนานางานก็ราบรื่นนะก็ราบรื่นดีเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเขาอยู่กับวงการพระอยู่กับการทำบุญมานานนะฮะเรื่องพวกนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเวลาเล่าก็คือเล่าปกติเล่าแบบไม่ได้กลัวอะไรเพราะว่าเขาอยู่กับเรื่องพวกนี้เขาเจอเขาเห็นบ่อยนะครับแล้วก็เข้าใจสัจธรรมของชีวิตละนะฮะเกิดแก่เจ็บตายต่างๆเห็นมาหมดแล้วนะครับเนาะถือว่าแสงแห่งบุญนำพามาให้ขอส่วนบุญนะครับประมาณนั้นแหละฮะพี่เอ็มนะฮะเพราะว่าคนทำบุญบ่อยๆนะมักจะมีวิญญาณมีผีมีเข้ามาหาบ่อยๆนะส่วนใครที่ไม่เคยทำบุญเลยก็จะไม่เคยเจอผีเลยไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะฮะอย่างหลายๆคนที่ไม่เคยทำบุญไม่เคยเอื้อเฟื้อเลยก็ไม่แปลกที่จะไม่เห็นอะไรไปเรียกหาเขายังไม่มาเลยนะฮะแต่คนที่ทำบุญบ่อยๆมันจะมีแสงออร่าในตัวนะมันจะมีคนเข้ามาตามหามาต่างๆมากมายอย่างเมื่อวานที่ได้เจอเล่าให้ฟังนะฮะที่ว่ามีวิญญาณขอกลับไปที่ประเทศลาวเพราะเขาเห็นว่าพรอาจจะมีบุญก็ได้แต่เขาเป็นคนตลกนะเหมือนจะเป็นคนตลกปกฮาแต่จริงๆอีกมุมนึงเขาเป็นคนใจบุญนะอภพรนะครับเนาะนะครับแอลล่ะคุณผู้ฟังครับนี่คือเรื่องราวหลอนๆที่จะมาฝากกันเอาประมาณนี้แล้วกันเนาะจริงๆมีหลายเรื่องเดี๋ยวจะไปฟังนะจะมาเล่าให้ฟังจะพยายามเอาจากบุคคลตัวใหญ่ๆบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ไม่ใช่เรื่องดาวทั่วไปกะโหลกกะลาทั่วไปเพราะว่าเป็นไม่ได้ว่าเขาอาจจะแต่งมามากมายแต่ถ้าเรามาจากบุคคลที่เป็นคนมีชื่อเสียงเนี่ยเป็นประกันเขามีหลักฐานต่างๆนะที่จะเอามาเล่าให้ฟังได้ก็จะได้เอามาเล่าให้ฟังกันนะฮะโอเคนะฮะจะเที่ยงขึ้นแล้ววันนี้มีใครฝากนักร้องอะไรไหมฮะมีหรือไม่มีคืนนี้ฮะมีหรือไม่มีดาวิจิวอร์ดีเจครับเล่าเรื่องแสงสว่างท่าช้างให้ฟังหน่อยครับจากประสบการณ์ดีเจแสงสว่างท่าช้างนี่จะเมาไวมากนะฮะยิ่งถ้าไม่ได้กินกับแก้มนี่จะไปไวมากเลยนะฮะเดี๋ยวคนละเรื่องแล้วนะฮะราบสาธุนะจ๊ะเที่ยงคืนพอดีพี่เอ็มอรัญวาสีครับเป็นเวอร์ชันร้องสดของพี่วิวนะครับชื่อเพลงว่ากบในกะลานะ

มือนดังกบในกะลาเธอปิดตาฉันเอาไว้นะครับเพลงจากพี่วิวขอมานะครับจะให้ลารายการหรือยังจะให้เปิดสักสองเพลงสองเพลงนะตอนนี้เที่ยงคืน3นาทีวันนี้ไม่มีนักร้องนะฮะก็คุยกันไปสบายๆแล้วกันมีพี่ศรีนาถว่าดีเจขาขอตัวนอนก่อนนะคะฝันดีอาราตรีสวัสดิ์ฮะพี่ศรีนาถบอกว่าเคยถูกผีอำบ่อยๆมาเป็นตัวๆเลยค่ะเดี๋ยวว่างๆจะเล่าให้ฟังผีชอบอำแต่ตอนนี้พระให้คาถากันผีแล้วใช่ไหมฮะจริงๆอาการผีอำนี่มี2ประเภทพี่ก็คือถ้าเป็นอาการทางร่างกายเนาะก็คืออย่างที่บอกนะครับเรียกว่าเป็นอาการที่ระบบสมองกับระบบทำงานของร่างกายทำงานที่ไม่ประสานกันนะฮะอันนี้ถ้าเรามองในวิทยาศาสตร์นะก็คือเราหลับไปแล้วร่างกายหลับไปแล้วนิ่งขยับตัวไม่ได้แต่ว่าสมองยังไม่หลับเออเข้าใจเนาะสมองเราตื่นละปึ้งละสมองตื่นแล้วเราเห็นเรารู้สึกเราจำอะไรได้แล้วแต่ว่าร่างกายเรายังเคลื่อนไม่ได้เพราะว่าร่างกายยังไม่ตื่นเรียกว่ามันกึ่งหลับกึ่งตื่นนะก็จะมีอาการลักษณะดังกล่าวได้เหมือนกันถ้าเรามองในวิทยาศาสตร์นะแต่ถ้าเป็นเนื้อจินตนาการก็แล้วแต่จะคิดนะฮะเราก็จะมีการเห็นภาพต่างๆออกมามากมายนะฮะพี่นกแก้วขอตัวไปนอนก่อนอ่ะได้เวลาหลับแล้วคนเฒ่าทั้งหลายฮะได้เวลาหลับแล้วนะฮะมีเพลงใครค้างบ้างครับตอนนี้มีไหมตะกี้มีใครขอเพียงรักมาเอาไหมฮะหรือไม่เอาละเพลงเย็นๆไหมในคืนนี้นะครับนะวันนี้เป็นวันเข้าสู่ค่ำคืนของวันพฤหัสบดีเข้าสู่วันศุกร์แล้วนะครับช่วงนี้กรมอุตุมีการเตือนว่าฝนจะตกเยอะหน่อยนะครับก็ยังไงแล้วก็วางแผนแล้วก็เดินทางกันด้วยนะฮะบางครั้งบางทีฝนตกไงไม่สบายกันนะงั้นขออีกหนึ่งเพลงไหมเดี๋ยวมาช่วงท้ายกันเนาะขออีกหนึ่งเพลงเดี๋ยวเราก็มาช่วงท้ายรายการกันนะครับมัชชะนะฮะยายน้ำอุบลยังไม่หลับกำลังคุยกันอยู่ใช่ไหม

อยากฟังเพลงเย็นๆสักเพลงในช่วงเวลานี้นะครับก่อนที่เราจะปิดรายการกันคุยกันเพลินในค่ำคืนนี้นะฮะอยากฟังเพลงเหนือๆสักเพลงอ่ะอยากฟังเพลงเหนือๆสักเพลงอ่ะได้ไหมเอ่ยเย็นๆเนาะเอาเพลงนี้ไม่ได้เปิดกันนานทีเดียวนะอ่ะพี่อุดีว่าเพียงรักครับดีเจไหนว่าหลับแล้วไม่ใช่เหรอนึกว่าจะหลับแล้วนะฮะอุตส่าห์ไม่พูดถึงแล้วเนี่ยเออหลับก็หลับสิมาเพียงรักก็เพียงรักมา

งจากสลิฟูนะฮะมีหลายคนพยายามจะให้ตะโตสลิฟูเนี่ยบางโตเนี่ยกลับมาร้องเพลงรอบนึงจะว่ายากแล้วแหละฮะอย่างที่บอกไปนะครับว่าตอนจบเนี่ยมันจบแบบไม่สวยจบไม่สวยคือหมายถึงว่ามันจบแบบทะเลาะกันไงตอนสลิฟูเขาออกจากตอนโตที่ออกจากสลิฟูนี่คือเขาไม่ใช่ออกด้วยธรรมดานะเขาทะเลาะกันนะสลิฟูเนี่ยเขาเป็นอิสลามนะครับแล้วก็เขาค่อนข้างจะเคร่งศาสนาและตอนนั้นเนี่ยก็มีการบอกว่าให้ไปร้องเพลงตามร้านอาหารต่างๆร้านหลับและร้านเหล้าผับบาร์ต่างๆด้วยความสุดโต่งเขาเกินไงไม่ยอมไปร้องเพลงขัดขืนมีปัญหากันภายในวงนะฮะสุดท้ายก็ต้องออกจากสลิฟูไปจบกันด้วยไม่ดีนะฮะไม่มีทางจะได้กลับมาร้องเพลงจริงๆใจเขาอยากจะร้องอยู่เหมือนกันดีเจว่านะแต่ว่าด้วยการจบไม่ดีอ่ะมันจะกลับมายังไงอ่ะมันฝืนความรู้สึกตัวเองเหมือนเราออกจากงานสักที่อ่ะฮะใช่ไหมครับทะเลาะกันออกจากงานแล้วจะกลับมาคงยากมันไม่ใช่การออกไปเพราะว่าเหตุผลอื่นนะฮะสลิฟูสุดโต่งเกินนะฮะทำธุรกิจแบบนี้คนอิสลามที่ดีๆที่เป็นมาตรฐานก็มีเยอะแยะมากมายครับแต่นี้มันเป็นลิสัยของเขาโดยตรงเลยที่เขาไม่เคารพความเห็นของคนอื่นนะฮะอย่างนี้จะยังจำเขาค่อนข้างจะสุดโต่งเกินนะฮะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังไปนะว่าเขาเคยด่าว่ากล่าวศาสนาพุทธด้วยนะโตสลิฟูนี่เคยด่าศาสนาพุทธด้วยนะอย่างที่เขาบอกว่าศาสนาบ้าบออะไรนี่นะนั่งกราบรูปพระพุทธรูปนั่งไหว้เจ้าไหว้พระอยู่นั่นแหละนะปัญญาอ่อนพระพุทธรูปอันเดียวนะใช้เท้าถีบล้มเด็กก็พังแล้วนะฮะเขาพูดจริงไปดูคลิปย้อนหลังได้นี่คือสลิฟูนะนี่คือตะโตนะบังโตนะฮะเขาบอกว่าคนพุทธเนี่ยนั่งกราบไหว้พระพุทธรูปอะไรไม่รู้ไร้สาระพระพุทธรูปไร้สาระเอาเท้าถีบแล้วก็ล้มเลยพระพุทธรูปนะประมาณนี้แรงมากตอนนั้นที่เป็นคลิปที่เขาแชร์กันเมื่อวันสัก10ปีที่แล้วเนาะตอนนั้น10กว่าปีที่แล้วที่ออกจากสลิฟูโอ้ตอนนั้นเนี่ยโอ้ยใหญ่โตทำร้านเนื้อนะฮะทำร้านเนื้ออย่างยิ่งใหญ่อลังการโอ้ล่ำรวยมหาศาลไปมาขาดทุนเป็นไงนะช่วงนี้ย่อยยับเลยนะฮะสุดท้ายก็แพ้ตัวเองแพ้ภัยตัวเองนะฮะคนเราอย่าไปสุดโต่งเกินนะเคารพซึ่งกันและกันนะครับไม่งั้นมันจะมานำพาความชิบหายมาให้ในธุรกิจแล้วก็คนรอบข้างใครก็ไม่อยากทำงานด้วยนะประมาณนี้นี่คือสลิฟูตะโตครับก็ตามนั่นแหละตามสภาพนะฮะหนึ่งเพลงดีกว่าเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการนะครับนะชื่อเพลงว่าขอโทษที่ขอโทษเขาทีครับกันจากนิกกี้ขอโทษเขาทีนะครับที่ดีเจรู้เพราะอะไรรู้ไหมฮะดีเจคุยกับพี่วงแท็กซี่อ่ะพี่ที่เขาเล่นมือเบสมือกลองวงแท็กซี่อ่ะพี่โอวงแท็กซี่ที่ร้องเพลงคิดถึงฉันไหมไว้ที่เธอฮะเขาเล่าให้ฟังว่ามันจบไม่ดีดีเจวินนะไม่มีทางเขาจะกลับมาร้องเพลงได้ทะเลาะกันแบบมากมายสมัยนั้นนะหนึ่งเพลงครับเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการกันนะครับ

ิกกี้พิมพ์นะครับสำหรับเพลงที่ฝากไว้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกเมื่อกี้นะครับไม่ได้เปิดให้ลืมนะพี่นะฮะแล้วล่ะครับดีเจพี่โด่งบอกว่าดีเจครับหลวงปู่ชอบที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะฮะเป็นหลวงปู่ที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยครับซึ่งอยู่ใกล้ๆบ้านของพี่โด่งเลยนี่แหละนะครับขอบคุณมากครับทีนี้ได้เอมมี่อ๋อเอมมี่กฤตปทุมนะฮะภรรยาของซีศิวัฒน์มาเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอด้วยอ๋อจำได้เลยเหรอพี่โด่งความจำดีนะเนี่ยมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วคุณฟังขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะจ๊ะนะมัจฉาเดอะคอปไปไหนหมดนะพวกอะไรนะขอเราแค่ชื่นชอบเพลงไบโพล่าไปไหนหมดแล้ว เดี๋ยวปิดแล้วนะ YouTube ปิดแล้วนะเดี๋ยวจบรายการเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังคืนนี้ขอบคุณ True Detect ด้วยกันละกันนะครับให้การดูแลกันช่วงนี้เลิกเบอร์ใหม่เบอร์สวยเบอร์มงคลเลิกซิมจาก True Detect ได้เลยนะฮะหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นให้คุณผู้ฟังเลือกนะครับอยู่เชียงใหม่อย่าลืมแวะไปยำปูม้า7ยอดกันละกันนะฮะไปนัวไปซับกันที่ยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่ร้านจะเอาข้าวต้มบาทเดียวเมนูอาหารหลากหลายพร้อมเสิร์ฟกันทุกเมนูอยู่แล้วนะครับฝากไว้ใช้บริการด้วยกันละกันครับเดี๋ยวเปิดเพลงพร้อยฟังต่อยาวๆกันไปตลอด24ชั่วโมงนะฮะที่ BP Radio นะฮะทางบุญทริกด้วยทางอุบลด้วยนะครับนะพี่บอกว่าดีใจครับมีคนรู้จักเยอะเลยนะครับหลวงปู่ใช่เลยครับเพราะว่าเป็นที่เคารพเนาะสักการะบูชาของหลายท่านนะฮะตามตลาดต่างๆแล้วเจอกันขอบคุณสำหรับการเลือกเพลงมาด้วยกันละกันครับคืนนี้ร่ำลาไปก่อนบ๊ายบายราตรีสวัสดีครับ